0: กับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับสสทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: สัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ภูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือเ

0: ราเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบพัตตากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตา

0: ภัยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
2: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมพ่อสกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ อลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ถึงรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกกลุ่มภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
5: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
3: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
2: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
3: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
2: คุณ
3: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
2: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท
2: ่
3: านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
2: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
3: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลข นะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้ละกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
2: ครับ
3: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
2: ครับผม
3: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
2: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: ครับ
3: ถ
2: ู
3: กต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR Code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR Code ไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
2: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
3: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
2: ครับ
3: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
2: คร
3: ับอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ยเราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
2: เราเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
3: ถูกต้องครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
3: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
2: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
3: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
2: ที่รู้จักช่วยทำให้
3: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
2: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
3: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นี้นะครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
3: ใช่ครับใช่
2: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
3: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับแล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
2: ผม ครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
3: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปขอลาสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
4: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
6: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
5: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
7: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
5: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิ ดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
9: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
8: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
10: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
8: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
11: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
12: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
11: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
12: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
11: สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
14: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ไอ้น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันนะคะสาลิหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะหนึ่งในนั้นนะคะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรยวนนะคะก็ได้มีการสานต่อนะคะที่จะนำบุคคลสำคัญรวมไปถึงหัวหน้าส่วนนะคะที่มีบทบาทแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและสัปดาห์นี้เองนะคะเราก็มีอีกบุคคลนึงค่ะที่สำคัญเลยนะคะที่ทุกท่านรู้จักนะคะกับดร.ชุมพลทองตันหรือโก้ไข่ค่ะศิลปินที่มีบทบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงผลงานเพลงกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะโก้ไข่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวอีกครั้งนึงค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับโก้ไข่ครับชุมพลทองตันก็ขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ยังมีงานเป็นที่ปรึกษาท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาด้วย
0: ครับก็ถือว่ามีหลากหลายบทบาท
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นผลงานเพลงใหม
1: ่ล่าสุด
0: เลยให้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางเพจของสวทพังงานะได้ฟังก่อนเพราะว่าหนึ่งในนั้นเราจะมีการถ่าย MV
1: ใช
0: ่ค่ะแต่เราจะเกริ่นไว้ก่อนนะคะก็แค่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันแต่บทบาทภารกิจอีกหนึ่งภารกิจเริ่มต้นจากที่จะเป็นกู้ไข่นะคะประวัติสั้น
1: ๆจริงก็เคยเป็นเด็กพังงานั่นแหละครับแล้วก็เติบโตที่พังงาโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนทุกเจดีโรงเรียนดีบุกนะแล้วไปต่อกรุงเทพเรียนมัธยมแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านเปียโนสมัยก่อนก็เอกเปียโนโทครุยนะก็ได้วิชาครุยจากอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีเพราะท่านเป็นอาจารย์สอนโก้ไข่ด้วยในตอนนั้นแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีกลางคืนทำเพลงอะไรต่างๆแล้วก็อยู่แกรมมี่ตั้งแต่ปี2546ถึง2560ครับก็มีอัลบั้มโก้ไข่กับในสน
0: อันนี้เป็นเพลงที่ชื่นชอบมากเลยค่ะโก
1: ้ครับก็มีเพลงที่รู้จักมากๆก็ความคิดถึงกันบนเดินทางนะครับแต่พอหมดสัญญาที่แกรมมี่ก็ไม่ได้ต่อโก้ก็คิดว่าในวัยนั้นเราน่าจะกลับมาทำอะไรเพื่อบ้านเกิดได้แล้วนะทำให้จริงจังนะครับเรากลับมาตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน
0: เริ่มต้น
1: ครับปี60นะครับแม้มีคอนเสิร์ต61ก็ทำมาจนกระทั่งเมื่อล่าสุดกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนได้รับรางวัลนะครับสมัชชาสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่นะครับได้แค่5จังหวัดเท่านั้นเองนี่เป็นความภูมิใจอันหนึ่งพอมาอยู่บ้านก็ทุกคนเห็นว่าคงจะว่างก็เลยชวนไปทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดนะรวมทั้งท่านอธิบดีท่านเกียรติทิพย์สุภวานิชเนี่ยวันนั้นโกลงไปร้องเพลงน้ำกับป่าที่การแข่งขันกีฬาสกรท่านก็ชอบเพลงนี้ก็เลยชวนไปทำงานด้วยแล้วก็เอาเพลงน้ำกับป่าไปประกวดทั่วประเทศเลยนะครับในการทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นงานที่ทำมาตั้งแต่ถามว่าถ้าการทำงานเพื่อบ้านเกิดจริงๆโก้ก็ทำมาตั้งแต่อัลบั้มเพลงพังงานะเมื่อปี2544-45
0: ก็เยอะนะคะสุขจริงพังงา
1: สุขจริงสุขจังนะฮะรักจังพังงาพังงาผาสุขหรือแม้แต่200ปีกราภูงาแห่งความผูกพันสมัยก่อนที่ทำไว
0: ้มียังมีค่ะสวทก็ยังมี
1: อะไรแบบนั้นก็จริงๆสำนึกบ้านเกิดก็มีมาก่อนจะอยู่แกรมมี่ด้วยก็คิดว่าเรากินอิ่มนอนอุ่นแล้วเนี่ยก็การคืนสู่สังคมด้วยสิ่งที่เราถนัดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ค่ะและย้อนกลับไปสักนิดนึงในฐานะที่ฮาเนี่ยอาจจะไม่ได้พื้นเพในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะ

0: ในส่วนของสำเนียงใต
1: ้ครับ
0: แล้วก็เรื่องราวต่างๆเราจะเห็นว่าแต่ละผลงานเพลงที่โกแต่งขึ้นมาเนี่ยจะมีวิถีชีวิตของคนพังงาทำไมถึงได้เล่าถึงวิถีชีวิตเหล่านี้ให้เป็นเนื้อเพลงอะคะโก
1: โกคิดว่าดนตรีมันมีคุณค่ามากกว่าที่คิดเนาะบางทีเรานึกว่าดนตรีมันเป็นแค่ปงๆชึ่งสนุกสนานไปแต่ว่าอย่าลืมว่าพลังของตัวโน้ตต่างๆที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันสร้างความรู้สึกให้กับผู้ฟังได้นะฮะไม่ว่าเราจะสร้างในทางที่ดีหรือไม่ดีทีนี้ในมุมของโกเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราจะทำให้คำว่าดนตรีมีค่ามากกว่าที่คิดได้มีผลต่อสังคมต่อผู้ฟังเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะสร้างสรรค์งานดีๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวแรกที่เริ่มวางหรือว่าภาษาที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาษาถิ่น
0: ภาษาถิ่น
1: เนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เลยนะครับเราก็จะมีพังงาภูเก็ตฝั่งอันดามันนะฮะก็มีคาแรคเตอร์อยู่จริงๆเพลงที่โกทำเริ่มที่พังงาปี44แต่ว่าพอไปทำที่ภูเก็ตเนี่ยสังคมมันอาจจะคนเยอะกว่าคึกคักกว่าเนาะสัญญาณอามเขากินภูเก็ตร้อยๆอะไรพวกเนี้ยไข่มุกอันดามันที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยส่งผลว่าในสังคมอันดามันก็นำเพลงเหล่านี้ไปใช้เราก็เลยมีพลังอะเออเรามาถูกทางแล้วเนาะเราก็เลยแต่งเพลงจั่วคนสวดเต้งอะไรพวกนี้ไอ้หนุ่มโลก
0: ็
1: มันก็เลยทำให้เห็นว่าพอการตอบรับเยอะๆแล้วที่น่าภูมิใจคือโรงเรียนต่างๆนำเพลงที่โกแต่งภาษาถิ่นไปใช้ในห้องเรียน
0: อ
1: ันนี้เกิดพลังมากเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่ต้องท่องอะ
0: จำได้เลย
1: จำได้เลยเพราะว่าตัวทำนองที่จูงใจเนา
0: ะ
1: หรือภาษาดนตรีเขาเรียกว่ามันแคชอัพหรือมันจับใจได้เร็วเนี่ย มันก็เด็กก็ถูกปลูกฝังความรักบ้านเกิดผ่านภาษาถิ่นหรือผ่านเรื่องราวที่โกพยายามใส่เข้าไปเนี่ยโดยไม่รู้ตัวว่าเขาโตมาเขาถูกหยอดรากตัวนี้ไว้นิดนึงแล้วรากตัวนี้มันก็ยังงอกไปเรื่อยๆนะครับอย่างเกาะยาวก็จะมีหรือเกาะเขี้ยมเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านที่นำเพลงสุขจริงสุขจังที่พังงาไปเปิดในระหว่างเรียนระหว่างสอนหนังสือครูมหามีอยู่ท่านนึงเด็กเขาก็เรียนคณิตนะ
0: ค
1: ิดตัวเลขไปแล้วก็ปากก็ร้องว่าสุขจริงสุขจังที่ฟังนะ คืออะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่เห็นแล้วน้ำตารื้นนะ
0: มันฝังอยู่ในสายเลือด
1: มันฝังเลยมันฝังเลย
0: ใช่
1: ก็เป็นความภูมิใจครับที่ได้นำภาษาถิ่นมาประยุกต์ใช้ในอาชีพของตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราไปในพื้นที่จังหวัดพังงาก้าวแรกล่ะสมมติว่าคุณเดินทางเนี่ยมาในพื้นที่จังหวัดพังงาต้องได้ยินเพลงของโค้ดแต่งอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเพลงของสุขจริงพังงาพังงาผาสุก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของซับพาวเวอร
1: ์
0: ของเพลงได้อีกทางหน
1: ึ่
0: ง
1: คุณใช่ใช
0: ่ค่ะมากันที่บทบาทภารกิจกันบ้างค่ะกูเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นซับพาวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: เออกูเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการศึกษาในทางวัฒนธรร
0: ม
1: นะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ในวันนั้นไม่ทราบมาก่อนว่าเขาจะมีการเลือกประธานสภาวัฒนธรรมคนใหม
0: ่
1: เราแค่เข้าไปนั่งแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญมีคนเสนอชื่อโกเข้าไปแล้วพอเสนอชื่อโกปุ๊บก็ไม่มีใครเสนอชื่อใครอีกเลย
0: จบ
1: เลยแล้วก็มีการโหวตเราก็นั่งงงๆอยู่เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้พูดสักคำหนึ่งเลยต้องเป็นประธานแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในที่ประชุมเนี่ยถ้าด้วยมิติทางสังคมเราก็ต้องยอมรับนะครับทั้งที่เราก็ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำงานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถือว่าถ้าในสภาวธรรมเนี่ยโกเป็นมือใหม
0: ่
1: นะครับมีพี่ๆประธานสภาวธรรมอำเภอต่างๆที่เก่งมากๆอยู่แล้วเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งอยู่แล้วเขาพร้อมจะขึ้นเป็นประธานสภาวัฒแต่ว่าที่ประชุมเขาไม่ได้เสนอชื่อท่านอื่นมีโกคนเดียวก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำงานมาจนถึงวันนี้จะเกือบปีแล้วมั้ง
0: ค่ะ
1: เกือบปีแล้ว
0: ก็นานแล้วนะคะ
1: ก็เกือบปีแล้ว
0: ก็ไม่ใช่มือใหม่แล้ว
1: ในทางตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือใหม
0: ่
1: แต่ว่าในงานวัฒนธรรมเนี่ยโกถือว่าโกก็ทำงานมานานมันก็ต้องถ้าเราจะแปลความว่าทำแปลว่าอะไรเนี่ยวัฒนะมันแปลว่าพัฒนาเนาะธรรมก็แปลว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันพัฒนาไปตามธรรมชาติโดยมีรากง่าของสิ่งดีๆดั้งเดิมเนี่ยนำพากันไปนะคนที่ทำงานวัฒนธรรมเนี่ยก็ไม่ลืมรากง่าเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นเพลงก็เป็นวัฒนธรรมการที่โกหยิบภาษาถิ่นซึ่ง พูดกันในอดีตหรือแม้แต่ตอนออกเทปกับน้องสนคนขาดหุ้นอย่างเงี้ย มันก็เป็นคำที่อยู่ในร้านกาแฟในวิถีชุมชน ปฏิบัติเป็นประยกระดับขึ้นมาเป็นเพลงมันเป็นวัฒนธรรม
0: เป็นวัฒนธรรม
1: ครับเพราะฉะนั้นการลุกขึ้นทำงานวัฒนธรรมของโกในตำแหน่งประธานสภาวัดเนี่ยก็จะมีความคิดนี้สอดแทรกอยู่ด้วยก็คือว่าโกมองว่าวัฒนธรรมมันกว้างกว่าที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่ประเพณีอ่ะ
0: ค่ะแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่นึกถึงประเพณีต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: แต่ตรงนี้มันไม่ใช่
1: มันต้องคิดให้กว้างกว่านั้น
0: ค่ะ
1: แม้แต่ความสะอาดก็เป็นวัฒนธรรม
0: ใช่
1: เหมือนเราไปร่วมงานในสนามกีฬาแห่งหนึ่งหรือในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งขยะไว้เต็มเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะรุ่งขึ้นคนไปออกกำลังกายอ้าวขยะมาจากไหนก็บอกเมื่อวานเขาจัดงานอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็ควรจะได้ความรู้ว่าการที่ลูกกินขนมแล้วลูกทิ้งเลยลูกคิดว่าเป็นหน้าที่ของพานโรงอ
0: ่ะ
1: อันเนี้ยถ้าในมุมของโกก็ว่าลูกไม่มีวัฒนธรร
0: ม
1: นะแต่ถ้าลูกจะมีวัฒนธรรมนั่นหมายความว่าลูกก็ต้องเคารพการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกก็เอาขนมเอาถุงขนมนั้นไปทิ้งในถังขยะหรือหาถังขยะไม่เจอลูกก็ติดไปกับตัวก่อนมันไม่ได้หนักอะไรใช่ไหมครับก็ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าลูกเคารพกันอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นแสดงว่าลูกเป็นคนมีวัฒนธรรม
0: ใช่อ
1: ย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าวัฒนธรรมมันต้องตีความให้กว้างกว่าที่เราเห็นอยู่ทั่วไป
0: ค่ะและในส่วนของวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมีจุดแข็งอะไรที่โกอยากจะนำมาต่อยอดแล้วก็ให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักมากขึ้น
1: คือเราจะเห็นว่าพังงาเราถ้าพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยครับประเพณีเราไม่ได้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนักไม่เหมือนกับแห่เทียนพรรษาอุบลอย่างนี้นะครับเราไม่ถึงขนาดนั้นเราอาจจะมีแห่ผ้าขึ้นทาสของวัดบางเหรียงนะหรือว่างานแห่จาดที่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเพณีเราอะมันเป็นไซส์กลางมันเป็นไซส์กลางเราจะไปสู้การแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงอะไรเงี้ยมันไม่มีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโกเลยมองมุมเคยคุยกันที่ประชุมกรรมการสภาวัดครั้งแรกว่าโกใช้คำว่าเสน่ห์ประเพณีที่นี่พังงาสิ่งที่อยากทำตอนนี้แล้วก็เป็นการบ้านของประธานสภาวัดทุกที่ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเสน่ห์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในว
0: ่
1: าประเพณีนั้นน่ะ
0: ค่ะงัดออกมา
1: ดึงกันออกมาเพราะว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าเสน่ห์เล็กๆมันหายไปบางทีถูกอีเวนต์บังนึกออกไหมฮะร้านค้าเต็มเลยงานประเพณีเนี้ยร้านค้าเต็มกิจกรรมเต็มคอนเสิร์ตมาจากกรุงเทพเต็มหมดเลยแล้วเสน่ห์ประเพณีที่มันซ่อนอยู่ในอดีตที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู
0: ่มันหายไป
1: มันหายไป
0: มันเหมือนกับว่าเป็นงานใหญ่ก็จริงค่ะแต่พอเหมือนกับอีเวนต์มาเนี่ยมันทำให้จุดเดียวอยู่ตรงกลางเนี่ย
1: เล็กไปเลย
0: เล็กไปเลย
1: เล็กไปเลยก็เลยคิดตั้งเป็นตุ๊กตารอรับไว้ว่าเราอยากจะทำเสน่ห์ประเพณีที่นี่พังงา
0: แ
1: ล้วก็ดึงเสน่ห์ประเพณีขึ้นมาเช่นประเพณีลอยเรืออยู่ที่นาใต้นะที่โคกลอย
0: ที่เขาลอยเรือเป็นประจำทุกปี
1: ใช่ใช่ที่เขาจะผลักบ้านหรือเรือนแพที่เขาทำเป็นรูปทรงนะ
0: ฮะ
1: เพื่อขอโทษทะเลนะแล้วมีพระเป็นพิธีพุทธน
0: ะ
1: พระสวดตอนที่ชาวบ้านก็ผลักบ้านหลังนั้นลงไปในทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีการประดับดอกไม้กับบ้านหลังเล็กๆนะฮะมีการมาก่อกองทรายเล็กๆของแต่ละคนเพ
0: ื่อ
1: จะขอโทษทะเลว่าเราไปทำอะไรผิดกับทะเลไว้เมื่อปีตลอดปีที่ผ่านมาอย่างเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกยกระดับให้สร้างเสน่ห์ขึ้นมาหรือในพิธีแห่จาดมีอะไรมีการทำขนมท้องถิ่นบางอย่างอยู
0: ่
1: แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเพราะว่าเราคึกคักกับขบวนแห่อย่างเงี้ยนะฮะแต่เราอันนั้นมันก็สนุกตามสไตล์ประเพณีแต่เราก็อย่าลืมว่าเช้าวันนั้นเขาทำขนมอะไรกันหรือเปล่าเขาทำอาหารอะไรเป็นพิเศษเพื
0: ่อ
1: ประเพณีหรือเปล่าขนมโบราณอย่างเงี้ยก็ควรยกระดับขึ้นมาเนี่ยกำลังทำอยู่แล้วก็อีกเรื่องที่อยากทำก็คือโกคิดว่างานภาพเนี่ยการถ่ายภาพก็เป็นว่าทำอย่างหนึ่งนะครับการบันทึกภาพในอดีตที่เก็บเอาไว้เนี่ยน่าจะได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือรวมภาพเก่าจังหวัดพังงาพังงาเราตั้งมาเป็นร้อยปีเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยเรายังไม่เคยมีหนังสือที่รวบรวมภาพเก่าพังงาเลยที่สงขลาทำไปแล้ว6ครั้ง
0: นะครับที่นับภาพเก่าอย่าง
1: ภาพเก่าอย่างเดียวเลยภาพเก่ามันทำให้แต่ละอำเภอเนี่ยก็ว่ามันเป็นจิตวิทยาร่วมอันหนึ่งว่าเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยกันเนา
0: ะ
1: นะตัวกระป๋าอาจจะเป็นจังหวัดแรกใช่ไหมในประวัติศาสตร
0: ์
1: ตะกัวป่าก็มีภาพเก่าเยอะแต่อย่าลืมว่าตะกัวทุ่งเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
0: ก็มีประวัติเยอะ
1: มีประวัติเยอะนะครับ เกาะยาวนี่ก็เยอะนะกระปงนะครับเยอะเลยอ่ะ
0: ถ้า
1: ปุดอย่างเงี้ย
0: ถ้าเกิดว่านำเป็นเล่มเนี่ยเอามาทำเป็นเล่มเกินกว่า10เกินกว่าแน่นอน
1: โอ้เยอะกว่าเยอะแน่นอนแล้วก็คุณพ่อโกเนี่ยคุณพ่อจำเริญทองตันเนี่ยก็ได้ถ่ายภาพครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จที่พังงาท่านก็มีภาพเหล่านี้เยอ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังตั้งไอเดียไว้ว่าเราอยากให้แต่สภาวัฒนธรร
0: มอ
1: ำเภอเนี่ยช่วยชี้เป้าให้เราว่าคุณลุงคุณป้าคนไหนที่มีภาพเหล่านั้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงไปสำรวจแล้วก็ถ่ายแล้วก็นำมาเข้าเล่มแล้วก็จะอาจจะปรึกษาหารือกับบรรณาธิการหนังสือภาพเก่าซึ่งมีหลายท่านที่ทำอยู่ในสังคมเรานะครับหารือว่าจะเรียงลำดับยังไงหรือจะแยกหมวดราชวงศ์ที่เสด็จพังงานะครับหรือแยกหมวดเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่พังงาแยกหมวดบุคคลสำคัญแยกหมวดประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทำ
0: ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยมีแต่อาจจะมีเพราะว่าหนึ่งในนั้นจะทำให้คนวัยรุ่นหรือว่าบุตรหลาน
1: เขาได้รู้ที่มาว่าบ้านเมืองเรามาเป็นมาอย่างนี้
0: ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะโกกับอีกหนึ่งบทบาทภารกิจสำหรับสกรกันบ้างเล่าสั้นๆเลยค่ะโก
1: ก็อย่างที่บอกครับว่าได้รู้จักกับท่านอธิบดีเกียรติทิพย์นะที่สนามกีฬาอบจ.เรานี่แหละก็ท่านชวนไปทำงานแล้วท่านก็บอกว่าท่านอยากนำเพลงน้ำกับป่าไปทำกิจกรรมกับสกรก็สุดท้ายเราสรุปตกผลึกตรงที่ว่าเราอยากให้นักเรียนนักศึกษาสกรประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็บุคลากรสกรได้ประกวดคลิปขับขานบทเพลงน้ำกับป่า
0: แล้
1: วครับปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับอย่างโอ้โหตัดสินกันตาลายเลยเพราะว่าเกือบ 2,000 คลิปครับส่งมาจากทั่วประเทศสิ่งที่ได้จากการประกวดครั้งนี้คือทำให้เราเห็นว่าความรวมสมบูรณ์ของประเทศเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับตามดอยต่างๆตามน้ำตกลำธารหรืออ่างเก็บน้ำที่สำคัญคือได้เห็นพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ไปสร้างสรรค์สิ่งนี้ไว้ให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็ได้เจอนักร้องเสียงทองในสกล.หรือประชาชนทั่วไปที่เราไม่คิดว่าเขาร้องเพลงเพราะจังเลยนำเพลงน้ำกระป่าของโกไข่ไปร้องเนี่ยเป็นทุกคนกลายเป็นเจ้าของบทเพลงนั้นไปเลยนะครับทำได้ออกมาดีมากๆก็เป็นในแง่ของชีวิตการทำงานโกก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่บทเพลงนี้ได้ถูกขยายความต่อเนื่องไปได้ไกลขนาดนั้น
0: ก็ถ้าเกิดมาว่าเหมือนในฐานะที่โกเป็นผู้ที่คิดที่เริ่มหรือว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาน้ำกับป่าเนี่ยค่ะก็ในเราในฐานะที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าชื่นใจ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดผลงานเพลงนี้คะโก
1: จริงๆวันที่เราได้รับข่าวร้ายที่พระพันปีหลวงจากพวกเราไปเนี่ยโกคิดถึงคำนี้เลยน้ำกับป่าเพราะว่าจำได้ว่าพระองค์ท่านเคยจัดไว้แล้วก็เอ๊ะแล้วมันจะแต่งเป็นเพลงยังไง นะครับคือเพลงมันยากตรงที่ว่าเรามีเรื่องที่จะเขียนก็จริงแล้วเราจะสรุปยังไง ไอการสรุปนี้มันยากสรุปเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้ฟัง ก็นั่งคิดอยู่ 2-3 วัน นะฮะประเด็นที่โกได้คือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้เราได้เห็นชัดๆเนี่ยก็คือพระองค์ท่านทรงสอดแทรกการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างน้ำกับป่างั้นถ้าเราเอาไอเดียนี้มาใช้ในสังคมว่าพวกเราคนไทยทุกคนเราเอาแนวคิดที่น้ำกับป่าเขาเผื่อแผ่กันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันดีป่ะ ถ้าเราได้นำแนวคิดนี้มาใช้กันเนี่ยมันน่าจะดีเนาะหมายถึงว่าใครมีความรู้อะไรก็แชร์ออกมาในสังคมหรือแม้ทำงานด้วยกันในองค์กรเนี่ยลองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ฉันอยู่โต๊ะฉันเธออยู่โต๊ะเธอเราไม่เกี่ยวกันพอพื้นที่ยังแล้วก็กินข้าวของเราแล้วไปกินกับเธออะไรเงี้ยแทนที่เอากับข้าวมาแบ่งกันเน
0: า
1: ะมากินกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันมันน่าจะเกิดสิ่งที่ดีพอเจอประเด็นเนี้ยก็เลยนั่งเขียนเลยนั่งเขียนเลยคิดว่าเฮ้ยเราเจอทางมันเราเจอจุดที่มันจะทำให้คนได้ความรู้แล้วคือเพลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะเพลงใหม่มันเขียนได้ตลอดเวลาแหละนะแต่เพลงที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันต้องทำให้คนฟังเห็นว่าฉันได้อะไรจากการฟังเพลงนี้หรือฉันได้แต่ความสนุกเฉย
0: ฟังไปแล้วต้องนึกภาพตามที่บทเพลง
1: แล้วก็ฟังปุ๊บเออเราได้มุมคิดนี้ด้วยนี่นะหรือว่าเราจะนำไปใช้ในชีวิตจริง ใช่ไหมครับ
0: ก็สามารถ
1: นำไปใช้ได้เลยเนี่ยพอเราสรุปได้อย่างนี้ว่าอ๋อนำไปใช้ได้เลยก็จะเป็นประโยชน์เพราะน้ำกระป่ามันมีไอเดียมาอย่างนี้แล้วก็กลัวว่าที่ถูกเผยแพร่ไปได้กว้างๆเนี่ยเพราะว่าผู้ฟังคงได้รับไอเดียตรงนี้แหละว่าเราน่าจะเอาไอเดียเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาใช้จากแนวคิดของพระองค์ท่าน
0: ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดเพลงน้ำกับป่าที่ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมีผลงานเพลงใหม
1: ่ครับ
0: ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการเป็นที่แรกแล้วก็เปิดเป็นที่แรกจริงๆนะคะโอ้เพราะว่าหลังจากนี้เราจะมีการเปิดตัวในฐานะที่พระองค์ผ่านครบ100วัน
1: 100วันวันที่18กันยายนนี้ครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกเราย้อนกลับมาที่กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนกันบ้างจุดเริ่มต้น
1: ก็อย่างที่บอกว่าพอหมดสัญญาที่แกรมมี่นะครับก็กลับมาทำกองทุนนี้จริงจังจริงๆชื่อคอนเสิร์ตเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2554มีโกมีน้องสนเดอะสตาร์มีน้องกล้วยสแตมเราเป็นศิลปินใต้ในแกรมมี่3คนตอนนั้นแล้วก็น้องรัชนกศรีโลพันธ์ด้วยเราทำทัวร์คอนเสิร์ตจากบ้านน้องสนมาบ้านน้องกล้วยแล้วมาบ้านโกไข่นะครับแล้วก็ตอนนั้นได้เงินจากการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มอบให้โรงเรียนบ้านทุ่งที่ดีที่โกไข่เรียนโน้ตดนตรีตัวแรกกับท่านอาจารย์ทรงบัญชาเนี่ยจากนั้นก็จัดอีกครั้งที่2ก็ที่ภูเก็ตนะครับชื่อคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนเหมือนกันหาเงินเพื่อตั้งมูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตให้กับพี่ชายนะท่านเอกการบรรทูลซึ่งทำเรื่องสภาการศึกษาอยู่แล้วโกเข้าไปทำงานกับมี่ต่อมาจนถึงพอหมดสัญญาปี60เอ๊ะเราเนี่ยจะกลับมาทำกองทุนให้จริงจังเนา
0: ะ
1: ก็เลยกลับมาพังงาสมัยท่านผู้ว่าพักพงศ์นะครับก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาขณะนี้กองทุนเราดำเนินการมา8ปีแล้วนะครับนักเรียนทุนเราจบปริญญาตรีไปแล้ว7คน
0: สำเร็จไปแล้ว
1: สำเร็จไปแล้วที่เราส่งตั้งแต่ป5ป6ม1เพราะมัน8ปีแล้วนะฮะแล้วก็เรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่2ล้านกว่าบาทขณะนี้เราต้องใช้จ่ายทุกเดือนนะครับ29,500บาทส่งนักเรียนอยู่ประมาณ14คนซึ่งมี14คนมีตั้งแต่ประถมเนี่ยให้เดือนละ500นะฮะมัธยมให้เดือนละ 1,000 ปริญญาตรีให้เดือนละ 2,000เด็กทุกคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นเด็กพังงาที่เก่งทางด้านสุนทรียศาสตร์นะก็คือโกกินดิ่มนอนอุ่นทางด้านวิชาการดนตรีแต่ว่าการแต่งเพลงของโกก็ต้องผ่านความรู้ทางด้านนาฏศิลป์วรรณศิลป์ทางด้านทัศนศิลป์ด้วยก็ถึงจะแต่งเพลงดีๆได้เพลงหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เวลาคืนสู่สังคมก็คืนทั้ง4สาขาเด็กนักเรียนทุนเนี่ยอยู่ใน4สาขานี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ล่าสุดเราได้รับรางวัลสมัชชาสภาการศึกษาแห่งระดับชาตินะครับซึ่งก็ได้ทั้งหมดแค่5องค์กรเท่านั้นเองนะเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวพังงา
0: ครับกับรางวัลนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆทางบ้านนะคะหรือว่าที่ฟังอยู่ในรายการนี้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษานะคะสามารถที่จะสนับสนุนโครงการได้อย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆเราเพิ่งจัดคอนเสิร์ตเสียงแห่งพังงานะครับเพื่อจะระดมทุนก่อตั้งวงเครื่องสายจังหวัดพังงาก็มีเพจของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนนะครับในนั้นเดี๋ยวโกจะแจ้งบนเพจโกอีกทีนึงนะครับโกไข่จุมพลทองตันก็จะมีเบอร์บัญชีนะฮะของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณครูสองเล่มนะครับที่สามารถโอนเงินเข้าไปร่วมบริจาคได
0: ้ครับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงที่2ของรายการเพราะว่าเรายังจะมีเขาเรียกว่าผลงานเพลงนะที่จะเปิดตัวกันแล้วก็จะพูดถึงที่มาที่ไปในส่วนของผลงานเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: ลับมาในช่วงที่2นะคะของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ยังคงอยู่กับก็ไข่นะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะที่ว่ามีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับพื้นที่จังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลงานเพลงนะคะที่สืบทอดเรื่องราวผ่านผลงานเพลงต่างๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงชุดใหม่นะคะนั่นก็คือของพระองค์พาค่ะ
1: พระองค์พา
0: เดี๋ยวเราอยากจะให้โกหะเล่าถึงความคิดที่เริ่มที่จะคิดผลงานเพลงนี้ขึ้นมา
1: ก็จะสังเกตเห็นว่าบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจกับเพลงน้ำกระป่าเนี่ยอารมณ์ดนตรีมันจะต่างกันนะครับเพลงน้ำกระป่าเนี่ย
0: ค
1: ิดถึงสองพระองค์นะครับแล้วก็คิดถึงอย่างด้วยความลุ่มลึกแล้วก็ยังประทับใจแล้วก็รับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปใช่ไหมแต่ว่าของพระองค์พาเนี่ยโกเห็นพระองค์ท่านทรงแอคทีฟอ่ะท่านทรงขี่ม้าท่านทรงเป็นทหารท่านทรงทำงานเพื่อนพึ่งพายามยากท่านทำอะไรเยอะมากเห็นอาการแอคชั่นของพระองค์ท่านเยอะเพราะนั้นเวลาเราดีไซน์ดนตรีเนี่ยก็คิดถึงคาแรคเตอร
0: ์
1: หรือบริบทที่พระองค์ท่านทรงทำมาเพราะนั้นมันก็จะมีออกอาการมาร์ทนิดๆนะฮะก็จะมีเสน่ห์ถึงรักตึงเนี่ยแล้วก็มีฮอนเป็นเครื่องบราสที่แสดงถึงความสง่างามอะไรเงี้ยแต่ว่าโกก็ไม่ลืมที่จะใส่ขลุ่ยกับระนาดลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมาทำให้คนไทยที่ได้ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเนี่ยจะเห็นว่าในความเป็นทรงสากลเนาะพงพาทรงสากลเพราะจบคอนเนลนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็พงท่านก็กลับมาทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผ่นดินของเราคือแผ่นดินไทยก็มีเสียงดนตรีไทยก็ควรจะอยู่ด้วยกับความเป็นสากลอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดนะว่าทำงานแต่ละชิ้นนี่คิดเยอะนะ
0: คิดวางแผนต้องเป็นสเต็ป
1: คิดเยอะนะ
0: เชื่อเลยค่ะว่าผลงานเพลงแต่ละเพลงที่จะออกมาเนี่ยโอ้โหมันต้องมีการวางตั้งแต่เริ่มที่จะเขียนก่อนเลย
1: ก็พอตั้งหลักที่จะเขียนได้ก็โกได้ยินดาราท่านหนึ่งน
0: ะ
1: ท่านก็ไม่เห็นว่าดาราคนไหนกล้าพูดคำนี้บอกว่าเสียดายพระองค์พาจังเลยพอพูดเสร็จน้ำตาดาราคนนี้ก็ไหลออกมาไม่รู้กมลชนกหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วโกรู้สึกว่าคำพูดคำว่าเสียดายพระองค์พาเนี่ยเราเขียนในเพลงไม่ได้หรอกแต่มันในฐานะนักแต่งเพลงมันต้องแปลความมาว่าที่เสียดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังตราตรึงไงฮะมันยังอยู่ในความอยู่ในใจอยู่เพราะนั้นชื่อเพลงว่าพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจคือศรัทธาในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยใช่ไหมเราศรัทธาโครงการของพระองค์ท่านแต่มันยังตรึงใจอยู่นะฮะในชีวิตผมของท่านแค่ 4-7 พรรษาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเพลงนี่มันมาจากแนวคิดนี
0: ้
1: นะครับแล้วข้างในก็ต้องอธิบายเลยว่าท่านพระองค์ท่านทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าท่านอยู่ในอ้อมกอดของปู่กับย่านะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันโกใช้คำว่าตอนแรกแต่งคำว่าสู่อ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยแต่พอนั่งทบทวนแล้วแบบใช้คำว่าในอ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยคือเราอ่ะนั่งดูอยู่โอ้สามพระองค์คงกอดกันด้วยความรักความคิดถึงแล้วแหละใช่ไหมฮะคือแค่คำว่าสู่กับในหรืออะไรเนี้ยมันก็ให้นัยยะที่ต่างกันแล้วเพราะนั้นความประณีตบรรจงในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยโกก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็ไม่ละเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะตัวเพลงมันเป็นดิจิตอลฟรุตพิ้นนะมันทำดีมันก็ดีอ่ะมันไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้มันก
0: ็มี
1: ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องละเอียดอ่อนที่จะทำนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากคิดผลงานเพลงแล้วในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันนี้ค่ะ
1: วันนี้ด้วยครับเดี๋ยวทำภาพเสร็จก็จะไปถ่าย
0: MV กัน
1: MV ครับ
0: จุดเริ่มต้นที่เราจะไปถ่ายเป็นที่ไหนเล่าหน่อยค่ะ
1: วันนี้วันนี้ก็จะไปถ่ายที่สวนจามจุรีนะครับโกแค่อยากเสนอแนวคิดว่าไอ้ความเขียวชอุ่มของสวนจามจุรีเนี่ยถึงแม้พระองค์ท่านไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยแต่ว่าความชุ่มชื้นในหัวใจเรายังมีอยู่เนาะเรายังประทับใจยังตราตรึงสิ่งที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยก็ไปอยู่ในต้นไม้ร่มครึ้มเขียวๆหญ้างามๆเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาถ่ายที่จวนเก่าที่ถูก ซ่อมแซมอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามีห้องฉายภาพยนตร์อยู่จะนำเรื่องราวขององค์ท่านเนี่ยขึ้นบนจอแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วมองพระองค์ท่านบนจอยังพระองค์ท่านยังตราตรึงอยู่อย่างนี้แล้วตอนเย็นก็จะมีวงซิมโฟนิกของโรงเรียนสตรีพังงาซึ่งขณะนี้เราเพิ่มเครื่องสายเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมาบรรเลงในเพลงแล้วก็เข้าไปเล่นกับน้องๆเพื่อจะบอกว่าเยาวชนก็รับรู้รับทราบกรณีกิจของพระองค์ท่านนะแล้วก็มานั่งเล่นดนตรีกันส่วนพรุ่งนี้มีซีนสำคัญ2ซีนนะครับโกจะไปที่เรือนจำจังหวัดพังงาพระองค์ท่านทำงานเกี่ยวกับเรือนจำเยอะมากเลยนะโครงการกำลังใจเราก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็ไปทำเรื่องของสิทธิสตรีในเรือนจำซึ่งปรากฏว่าเป็นกฎบัตรที่ทั่วโลกให้การยอมรับไปแล้วนะครับงั้นโกก็จะเข้าไปถ่ายในเรือนจำทั้งผลงานของผู้ต้องขังนะครับรวมทั้งผู้ต้องขังที่อาจจะร่วมขับร้องด้วยนะครับร่วมขับร้องด้วยแต่ว่าอยู่ในมิติแบบไหนเดี๋ยวเราออกแบบกันส่วนตอนบ่ายก็หัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วนะออกงานนี่ใครไม่เห็นผู้ว่าร้องเพลงนี่ถือว่าคุณไปไม่ถึงงานนั้นแล้ว
0: คุณพลาด
1: แล้วผู้ว่าก็จะมาร้องเพลงพระองค์พากับพวกเรานะครับไปหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านเราถ่ายกันที่บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการนะครับประเด็นที่มาถ่ายตรงนี้เพราะว่าผู้กำกับเขาคุยกับโกว่าเขาลองเอาขยับโดนขึ้นบินอยู่เขาเห็นว่าหลังศูนย์ราชการคืออ่าวพังงาที่สวยมาก
0: มันต้องเป็นภาพมุมสูง
1: มุมสูงนั่นหมายความว่าพอเราจบประโยคสุดท้ายที่ทั้งท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร้องเพลงจบประโยคท้ายเนี่ยโดนก็จะบินขึ้นจากหน้าศูนย์ราชการแล้วไปข้างหลัง
0: ไปข้างหลัง
1: แล้วเห็นเอาพังงาสวยๆแล้วเชิดขึ้นท้องฟ้าแล้วถึงจะเอาภาพของสามพระองค์เนี่ยมาวางไว้ด้านบน
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นซีนที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นซีนที่เป็นตัวแทนชาวพังงาทั้งหมดนะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่พอได้ยินเพลงเนี่ยทางกรมส่งเสริมบอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำให้ก็เป็นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมในแบบสไตล์โกนะ แทนที่จะไปอยู่กับประเพณีเดิมๆจนมากแต่ว่าโกก็ในฐานะเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นประธานสภาวัดด้วยก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก่อนที่ทำได้ก่อนนะฮะต้องทำเรื่องนี้ก่อน
0: ก็เหมือนที่โกได้พูดเกินตอนที่เริ่มต้นรายการว่าวัฒนธรรมมันไม่ได้มีแค่ประเพณีอย่างเดียว
1: ใช่
0: สิ่งนี้มันก็เป็นวัฒนธรรม
1: ใช่ครับ
0: เด
1: ีย
0: ว
1: กันคือตัวของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนในพื้นที่ทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่ารากเหง้าของบ้านเมืองเราเนี่ยคนในท้องถิ่นหรือประธานสภาวัดเดิมหรือคณะกรรมการสภาวัดหรือประชาชนธรรมดาที่ไปร่วมประเพณีมันเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนโดยปกติแต่ถ้าในฐานะประธานสภาวัดเนี่ยอะไรที่มันสร้างสรรค์สิ่งใหม
0: ่
1: นะแล้วมันเปิดมุมมองใหม่ๆกับคำว่าวัฒนธรรมได้เนี่ยโกก็อยากจะทำเนาะว่าอยากให้คำนี้มันถึงเยาวชนด้วยว่าอยากให้เขาได้ตีความคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็ให้เขาเห็นภาพว่าผู้ใหญ่ทำอะไรมาแล้วเราจะทำอะไรต่อจากผู้ใหญ่ได้บ้างในทางวัฒนธรรม
0: ทิ้งท้ายค่ะโกค้าอยากจะให้โกฝากถึง MV ที่กำลังจะทำเนี่ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองแล้วก็ทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะรวมตัวกันประมาณบ่าย4นะครับที่เรากำหนดผู้ร่วมถ่ายทำ MV ก็จะมีวันส่วนราชการแล้วก็มีประชาชนมีจิตอาสาแล้วก็ยังต้องบอกว่าเปิดโอกาสนะที่ประชาชนทุกคนถ้าเป็นคนพังงานะเดี๋ยวฟังเพลงนี้เดี๋ยวสวทเปิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยร้องท่อนฮุกให้ได้นะฮะพระองค์ทรงศรัทธาที่ยังตึงใจเดี๋ยวร้องด้วยนะไปร้องด้วยนะ
0: ยินดีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเนี่ยสีประมาณโกไข่ก็น้องพิธีกรเนี่ยนะครับประมาณอย่างนี
0: ้
1: ก็เดี๋ยวมันมีที่โอ้ยสนามหญ้าตั้งกว้างใหญ
0: ่ค่ะเดี๋ยวไปแอบสักเป็นส่วนหนึ่ง
1: ตอนซีนจบยินดีนะฮะยินดีครับผม
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะในส่วนของ MV ล่าสุดนะคะที่เราในฐานะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พ่อเมืองจังหวัดพังงา
1: เราจะออกที่เราจะต้องทำวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเราต้องกลับไปตัดต่อใช่ไหมครับแล้วเราจะออกอากาศวันที่พงพาจากพวกเราไปครบ100วันคือ18กันยานี
0: ้
1: ที่น่าภูมิใจคือ
0: กันยายน
1: น่าจะเป็นจังหวัดเดียวไหมที่มีเพลงโคมฟ้าของตัวเอง
0: เหมือนน้ำกระป๋า
1: เขาโคแต่น้ำกระป๋าก็กระจายไปทั่วประเทศแต่ว่าเพลงโคมฟ้าก็ทุกจังหวัดใช้ได้น
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้มัน เพิ่งเริ่มได้ยินเนาะเพิ่งเริ่มได้ยินก็ต้องฝากสวทช่วยกระจายบทเพลงนี้ไปถึงผู้ฟังทั่วไปด้วยครับ
0: ได้ค่ะยินดีมากค่ะดูเวลาแล้วโหแล้วค่ะโกดูแล้วเนี่ยเหมือนเราเนี่ย
1: คุยเพลินมากเลย
0: เพลินมากเลยนะคะก็ในวันนี้ค่ะสำหรับรายการผู้ว่าพงาพบประชาชนค่ะก็ต้องขอบคุณโกไข่นะคะที่มาพูดคุยกันนำเรื่องราวต่างๆหรือว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาตัวแทนของคนพังงานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยโกไข่นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้าค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
8: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่ รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
9: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M Bar 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาท วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการอสมสร้างสุข15นาฬิกา7นาทีรายการเส้นทางแห่งศรัทธา16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาใน

วัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายจากจังหวัดระนองค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วย9:15 น.กันแล้วนะคะเริ่มต้นทักทายกันตั้งแต่เวลา9:10 น.นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา10:00 น.ค่ะวันนี้ที่ระนองนี่ก็ก่อนหน้าที่จะเริ่มรายการนะคะสักประมาณ8:00 น.

0: กา30นาทีนะคะเวลาในช่วงนั้นก็จะมีฝนตกหนักเลยนะคะท่านผู้ฟังและตอนนี้ฝนไปแล้วนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะชุ่มฉ่ำหลังฝนตกกันค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนี่ก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ดูป้ายบอกบริเวณริมทางกันด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงลาดชันนะคะหรือว่าการใช้ความเร็วที่ป้ายบอกนี่ก็จะทำให้ปลอดภัยกันด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะเอาล่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ได้เห็นหลายหน่วยงานทีเดียวได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าสำนักงานนะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นนะคะสวมใส่ชุดสีกากีนะคะเครื่องแบบข้าราชการนะคะเคารพธงชาตินะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานกันค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกับสัปดาห์ใหม่นะคะในวันนี้การเริ่มทำงานกันหลังจากหยุดสุดสัปดาห์กันมา2วันกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างในภูมิภาคของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและรวมถึงพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้อภิสรากำลังไล่เรียงกันอยู่นะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะในวันที่8กันยายนนะคะก็จะเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นวันที่10นะคะ10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะจะมีฝนในวันที่10กันยายนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้และในวันที่11กันยายนก็เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะในวันที่12กันยายนจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะวกกลับไปวันที่13นะคะท่านผู้ฟังจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็รายงานอากาศนะคะล่วงหน้ากันเลยในเรื่องของฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะจากการพยากรณ์อากาศจากการคาดการณ์เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้นะคะ31จนถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเช้าวันนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา26องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่คาดว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด คาดว่าจังหวัดระนอง31องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา32องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต34องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ค่ะคาดว่าในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในรายงานอากาศตอนนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกันด้วยนะคะฝากถึงชาวเรือกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีนะคะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงนี้ละค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบนะคะสำหรับเช้านี้กับรายงานอากาศจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงพัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ด้วยหนูกุ้ง
1: จักจัก
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกส

0: ามาคุย
1: คัดข่าวมาคุยนะคะเดินทางมาครึ่งค่อนรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังขาฝากข่าวกันสักนิดนึงสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายนะคะที่ยังไม่มี EKYC ก็ต้องเริ่มนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ใน1ตุลาคมนี้ให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้30กันยายนนะคะส่วนผู้ทบทวนส่งเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ด้วยค่ะมาฟังในรายละเอียดกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะว่าทางรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกมรายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC แล้วก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายนนั่นเองเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะคะแล้วข้อมูลที่กระทรวงการคลังได้แจ้งข้อมูลณวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้วจำนวน 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จจำนวน 26,069 รายค่ะขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวน 587 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จก็รีบตรวจสอบสถานะด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในต้นเดือนตุลาคม1ตุลาคมนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในเรื่องของกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะท่านผู้ฟังขาเป็นผู้ผ่านเกมรายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกจำนวน 3,139,886 รายต้องดำเนินการ EKYC ให้เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ยื่นคำขอในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมแล้วถ้าหากว่ายังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขอีกหรือจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือที่ศูนย์ประสาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือระดับเขตภายใน20กันยายนนี้นะคะก่อนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าขอให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะของท่านก่อนดำเนินการเพราะผู้มีสิทธิ์เดิมไม่ต้องEKYC ใหม่ทุกคนนะคะขณะที่ผู้ผ่านเกมรายใหม่ซึ่งระบบก็แจ้งว่าจะต้องยืนยันตัวตนค่ะและถ้าว่าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะส่วนวันที่20กันยายนนั้นเป็นกำหนดสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วไม่ใช่การเปิดรับคำขอทบทวนสิทธิ์รอบใหม่สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะท่านผู้ฟังนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะยืนยันตัวตนนะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนั้นก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดด้วยนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ควร

ที่จะเข้าไปตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดด้วยค่ะตรงนี้ย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจะต้องดูด้วยว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวมีทั้ง3จุดไหมส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรที่จะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรที่จะตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่ากำหนด30กันยายนนี้นั่นเองแต่สำหรับผู้ที่จะแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน20กันยายนย้ำกันอีกรอบหนึ่งเลยและในวันที่30กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมไม่ใช่วันปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางโดยธนาคารกรุงไทยและแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ยังเปิดให้ยืนยันตัวตนจนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะขณะที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ยังคงเปิดให้บริการจนถึงวันที่14ตุลาคมปี2569นี้นะคะการเริ่มรับสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรอบเวลาที่โครงการกำหนดด้วยค่ะขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 587 รายนะคะแล้วก็อีก 26,069 รายที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สำเร็จค่ะก็รีบกันหน่อยนะคะและถ้าว่าท่านต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิทธิ์ตามรอบของท่านล่าช้านะคะติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345นะคะหรือว่าสอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะสายด่วน1548นะคะย้ำกันตรงนี้เลยท่านผู้ฟังนะต้องการที่จะใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนจะต้องยืนยันใหม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ต้องภายในวันที่20กันยายนนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะข่าวมาดูข่าวนี้กันค่ะท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ได้ย้ำเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนของลูกจ้างนะคะคือ100คนต่อคนพิการ1คนนะคะหรือว่า100ต่อ1นั่นเองนะคะเศษของ100ถ้าหากว่ามีลูกจ้างเกิน50คนก็ต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก1คนนั่นเองกรณีไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนตามมาตรา33และไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ตามมาตรา35เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกันด้วยและท่านก็มีคำถามว่าทำไมคนพิการจึงต้องทำงานนะคะเพื่อที่จะให้คนพิการได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกทั้งสร้างความเท่าเทียมด้านการทำงานให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะคะในมุมมองนะคะหลายๆท่านบอกว่าการจ้างผู้
ู้พิการนี่จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างซึ่งการจ้างคนพิการนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับนายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐนะคะก็ดำเนินการในเรื่องของ3สอและ5จอกันด้วยค่ะมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไร3สอนะคะคือใส่ใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันนะคะสอที่2ค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ตามมาตรา35อย่างเหมาะสมกันด้วยส่วนสอที่3ค่ะท่านผู้ฟังค่ะนั่นคือสภาพแวดล้อมค่ะในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับประเภทความพิการกันด้วยนะคะส่วน3จอนะคะจอจ้างจอจ่ายจอจัดเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันจอจ้างกันก่อนนะคะจ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34จัดสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการฝึกงานจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือการช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35กันด้วยประเภทของการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35นั้นก็ได้แยกเป็น7ประเภทด้วยกันนะคะมาดูในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทที่1ค่ะการให้สัมปทานการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้สิทธิ์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่2ค่ะคือการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรเพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่3การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงให้หน่วยงานบริการสาธารณประโยชน์ใกล้บ้านนะคะเช่นวัดโรงเรียนเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆเป็นการช่วยเหลือเชิงสังคมกันด้วยประเภทที่4ค่ะการฝึกงานนะคะคือการเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์หรือถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพกันได้นะคะประเภทที่5ค่ะการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดให้มีทางลาดที่จอดรถลิฟต์เคาน์เตอร์สำหรับคนพิการนะคะประเภทที่6คือการจัดให้มีล่ามภาษามือค่ะเพื่อจัดให้มีล่ามภาษามือในการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางการได้ยินนะคะและประเภทที่7คือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นๆรวมทั้งการในการทั้งการชื่อนะคะให้ของสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงกันด้วยในการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะคะนายจ้างสถานประกอบการเอกชนก็สามารถที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์หรือรับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้จนถึง31ธันวาคมปี2569นี้นะคะคือเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถยื่นได้ทุกเมื่อเอาละค่ะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามได้เลย077-862-026-8นะคะสำหรับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระนองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของการจ้างคนพิการนะคะก็นำข่าวสารตรงนี้มาฝากกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะขณะนี้เวลา 9:45 นาทีกันแล้วค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมกรณีขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งหรือถอนผนังกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ย้ำว่าหน่วยงานราชการจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์นะคะท่านก็ได้
ประชุมตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมนะคะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะโดยมีเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออ่าวลึกและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งให้รื้อถอนผนังในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าบ้านกับบ้านข้างเคียงกรณีผนังนะคะที่มีระยะย่นจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง50ซมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะคะท่านผู้ฟังและการสรุปในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางคณะกรรมการก็มีกำหนดลงดูพื้นที่จริงในวันพุธที่9กันยายนนี้เวลา10นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ของพังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันคัดข่าวมาคุยช่วงที่2นะคะ

0: ่าวมาคุย
1: คัดข่าวมาคุยในช่วงที่2ของรายการอนามันวันนี้นะคะก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสำหรับเมื่อวานค่ะกิจกรรมที่จังหวัดพังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heartรวมพลังคนทุกวัยวิ่งสร้างสุขภาพและความสามัคคีนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพังงาค่ะนายภิรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะโดยมีนักกีฬาหลากหลายวัยเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนประชาชนตลอดจนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพังงาก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะฟันรันระยะทาง 4.4 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 10.7 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักวิ่งทุกช่วงวัยได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะร่วมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาดอย่างยั่งยืนนะคะและในเรื่องของการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs โดยการลดการใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ระนองนะคะจังหวัดระนองได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนปี2569มุ่งสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยและยกระดับวินัยจราจรชาวระนองกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับแล้วก็นำร่องตรงนี้นำความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดสู่ชุมชนชุมชนก็ถ่ายทอดสู่ประชาชนในชุมชนนั้นๆกันและประเด็นต่างๆที่มีการนำแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนั่นคือสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัย 100% ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดนะคะแล้วก็ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนนะคะค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะ 9:10 จนถึงเวลา 10:00 นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยวันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป1ปิดภาชนะที่ใช้กับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป4ปรับรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
1: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาด

และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

นะครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับ

0: ผมติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวนำมาได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมก็ดำเนินรายการในวันนี้นะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกท่านจะได้พบกับพี่เรวดีไปแล้วนะครับผมเราแล้วก็พี่นวพันธ์พลายพันธ์ด้วยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพักรับฟังนะครับผมข่าวในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อรุณสวัสดีอีกครั้งนะครับผมก็ในช่วงสายของวันดีแล้วแหละนะครับผมกับวันที่7กันยายน2569นะครับผมวันที่7ก็เป็นวันเขาเรียกว่าครบ1อาทิตย์สำหรับเดือนกันยายนนะครับก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของผู้นำประเทศกับการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับผมก็เมื่อวันที่6กันยายน2569หรือก็คือเมื่อวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่หอประชุมจือปิงติงนะครับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับท่านอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนนะครับโดยได้กล่าวชื่นชมบทบาทของสมาคมจีนที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศมาอย่างยาวนานครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และ MOU 15ฉบับนะครับรวมถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครฉิงตูเนี่ยเป็นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI เซมิคอนดักเตอร์นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับตลอดจนนะครับผมมุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่เนี่ยของทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ของประเทศจีนเนี่ยได้ร่วมมือกันครับสร้างธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาวนะครับผมก็ความสัมพันธ์ไทยจีนเอาจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรามีความสัมพันธ์กันมานานนะครับผมแต่เพิ่งจะมาเด่นชัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าการรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเนี่ยให้แพร่หลายมายิ่งขึ้นก็คือเพิ่งช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราก็มีการทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเรื่องต่างๆมีมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกยังไงดีครับเต็มตัวเหมือนณเวลานี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขออนุญาตอวยนะครับผมแล้วก็ชื่นชมนะครับคณะรัฐบาลที่พยายามผลักดันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของประเทศไทยไม่ว่าไม่ใช่แค่กับจีนนะครับคือกับประเทศอื่นๆคู่ค้าอื่นหรือว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นอื่นๆด้วยนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแบ็กอัพที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับพอมาพูดถึงในเรื่องของเวทีโลกแล้วนะครับเดือนตุลาคมนะครับผมก็สิงหากันยาตุลาเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมน่ะจะเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่ายังไงดีที่ประเทศไทยของเราอะครับ จะได้จัดทำการประชุมยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับโลกที่แปลว่าระดับโลกจริงๆอะครับคือมีประเทศหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมนะครับผมการประชุมที่ประเทศไทยซึ่งก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือก็คือปีนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกที่นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมจากมากกว่า190ประเทศนะครับมาพบกันเพื่อหารือนโยบายทางการเงินและประเมินทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับผมซึ่งการประชุมนี้นะครับจะจัดขึ้นกลางเดือนตุลาคมนะครับคือ 12-18 ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการกลับมาจัดที่กรุงเทพเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีซึ่งก่อนหน้านี้ครับเคยจัดไปแล้วในเมื่อปี2534นะครับถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ก็คือสิ่งแรกเนี่ยครับผมในเรื่องของการหาหรือเรื่องเงินทุนเนี่ยหรือว่าการเงินของโลกเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายจุดประสงค์หลักเป้าประสงค์หลักของการประชุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่ประเทศไทยจะได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นก็คือในเรื่องของเงินที่สะพัดนะครับเมื่อมีการเดินทางมาประชุมนะครับผมที่กรุงเทพประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสะพัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอีกมากมายเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปคือมีตัวแทนจากมากกว่า190ประเทศเนี่ยซึ่งหนึ่งประเทศเนี่ยก็มาหลายคนนะครับเข้ามาเยี่ยมมาเยียนนะครับผมที่ประเทศไทยของเราเพื่อการทำการประชุมซึ่งบางคนหรือบางท่านเนี่ยบางกลุ่มก็มักจะมาก่อนเวลาเพื่อมาพักผ่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะทำการประชุมในครั้งนี้รวมถึงมีการพักต่อยาวต่อไปก็มีนะครับทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีการกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อที่สองนะครับผมคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมต่างๆผ่านการประชุมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยเรื่องของอาหารวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะนำเสนอเหมือนกันสินค้า GI ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยของเราจะนะครับจะนำมาเขาเรียกว่าทำเป็นอาหารทำมานำเสนอสินค้าให้กับประเทศต่างๆได้เห็นซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมคืออย่างแรกเนี่ยโอเคมันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าการก้าวเข้าสู่เวทีโลกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับคือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยทำไมถึงเรียกว่าการสร้างโอกาสนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศต่างๆเนี่ย190กว่าประเทศครับท่านผู้ชมลองนึกดีๆนะ190กว่าประเทศมาเห็นสินค้าของประเทศไทยมาเห็นความวิจิตรของผ้าไทยมาได้รองรับประทานอาหารอร่อยๆของสินค้า GI ของประเทศไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือโอกาสทางการค้าโอกาสทางธุรกิจนะครับเมื่อเกิดธุรกิจใหม่ชุมชนหรือคนไทยที่ทำเขาเรียกว่าประกอบธุรกิจหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าธุรกิจที่กำลังจะเกิดใหม่ครับก็จะได้รับผลที่ดีตามไปด้วยคือมีการจ้างงานมีการซื้อสินค้ามีการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้นนี่ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มามีแค่การประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วจบไปแต่มันมีสิ่งดีๆพ่วงตามมาด้วยมากมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญเลยที่ผมอยากจะเตือนย้ำเตือนนะครับผมแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนปฏิบัติตามนะครับคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผมมั่นใจว่าหลากหลายคนนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกจากทั่วประเทศมากกว่า190ประเทศนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละประเทศที่เข้ามาอาจจะมีบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราหรือเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่เราควรจะทำคือเป็นเขาเรียกไงดีใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคนิดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับ6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ มิติแรกนะครับคือการมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยสิ่งนี้เลยครับคือจุดขายของประเทศไทยที่บอกเลยว่าทัชใจคนต่างประเทศมากที่สุดการยิ้มแย้มนะครับการไหว้แล้วก็การที่มีน้ำใจแบบคนไทยนี่แหละหาที่ไหนไม่ได้ในโลกอีกแล้วนะครับอย่างที่สองนะครับคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยแน่นอนครับว่าหลากหลาย990ประเทศเนี่ยมักจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรหรือว่าการกระทำที่ชาวต่างชาติเข้าใจเราผิดอยู่นะครับผมอยากให้ใช้วิธีการสื่อสารนะครับให้เข้าใจนะผมแทนที่จะมีการมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งนะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการแล้วก็สมควรที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับความน่าเชื่อถือในงานบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับผมเรื่องความสะอาดความปลอดภัยการที่มีมาตรฐานในการบริการต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วครับมิติที่4นะครับคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการมี QR code เพื่อชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น Alipay หรือว่า PayPal นะครับหรือบัตรเครดิตนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะทำอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างดีเนี่ยตัวของผู้ประกอบการเองก็ได้ประโยชน์นะครับสร้างภาพลักษณ์ไปด้วยนะครับผมประเทศไทยเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกถือว่าได้หลายต่อเลยทีเดียวนะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับก็ให้ยกตัวอย่างถ้านึกย้อนกลับไปช่วงเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่วันนะครับผมที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเขาเรียกว่าทำให้รัดกุมถ้าเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้รับมือได้ทันนะครับและสุดท้ายเลยนะครับคือมิติที่6 local hero นะครับผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมนำเสนอจุดเด่นของพื้นที่อย่างภาคภูมินะครับแน่นอนนะครับว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย190ประเทศยังไงก็ต้องมีผู้เข้าร่วมบางส่วนนะครับที่ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวต่อในจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับไปยังพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราควรจะนำเสนอนะครับผมสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์จุดเด่นต่างๆของพื้นที่อย่างภาคภูมิใจนะครับถึงแม้ว่าคนประเทศไทยเราเองบางอย่างอ่ะอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่คนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเขามักจะมีมุมมองที่แตกต่างครับเขามักจะมองเห็นอะไรที่เราไม่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับจงภาคภูมิในสิ่งที่เราเป็นนะครับขอแค่มั่นใจว่าข้อที่1ถึง5ที่ผมได้พูดไปก่อนอันนี้ทำครบหมดแล้วสิ่งที่6ที่คุณจะทำในการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยคุณภูมิใจและคุณนำเสนอได้เลยเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าจะส่งเสริมการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยข้อที่1ถึงข้อที่5ที่ผมได้กล่าวมาครับจะช่วยผลักดันคุณครับผลักดันทุกท่านให้เข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสและสร้างอาชีพนะครับผมนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้พูดซะยืดยาวเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปก็อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นในเรื่องของ IMF เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช
2: ่ล้าสมัยมาก
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับกับการลงพื้นที่ส่งเสริมตลาดชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและผู้ต้องขังนะครับทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮาจีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดคนดีบางโจณเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานของตลาดชุมชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากครับสำหรับตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยจะขึ้นภายใต้แนวคิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ PGS เปิดให้บริการทุกวันนะครับทุกวันเสาร์ที่1และ3ของเดือนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษครับอาหารท้องถิ่นด้วยแล้วก็งานหัตถกรรมนะครับตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เช่นการนั่งรถแท็กเตอร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงว่าการยกระดับการตลาดเนี่ยให้ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการขับเคลื่อนสังคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยววิถีสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับผมตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เขาเรียกว่าลงพื้นที่ไปด้วยนะครับรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วนะครับแล้วก็คุณพี่กัญญานัทนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ทำข่าวนี้เช่นกันนะครับทางด้านท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนฮาจีอาแวท่านก็ได้โอ้โหร่วมอุดหนุนนะครับผมตลอดเส้นทางการเดินเยี่ยมชมเลยทีเดียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วท่านก็เอ่ยปากชมนะครับว่าขนมที่ตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยอร่อยเป็นอันดับหนึ่งจากที่ท่านเคยได้ลองชิมมาเลยนะครับโดยเฉพาะขนมไทยของพี่เกรซซึ่งจะอยู่ซุ้มแรกของงานเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับแต่ว่าตรงอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยหน้ากันนะครับอร่อยเหมือนกันแถมสินค้าหลายๆอย่างก็ถูกใจราคาก็ถูกมากๆนะครับท่านก็ได้เอ่ยปากเลยว่าอยากจะให้คนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาลองเดินตลาดนัดคนดีบางโจกันบ้างนะครับผมแล้วท่านก็จะรู้ว่าของดีราคาถูกของอร่อยมีอยู่จริงนะครับผมจากนั้นนะครับก็ท่านก็ได้ไปนะครับผมที่งานแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพบริการท่องเที่ยวนะครับก็ พราะเมื่อวันที่5กันยายน2569ท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับมอบหมายให้ท่านรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันมิทติ้งแท็กซี่อันดามันครับครั้งที่5ที่สนาม88อารีนาซ็อกเกอร์คลับนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่กลุ่มสหบัตรภูเก็ตนะครับและนักกีฬาเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เราได้ทราบไปเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ท่านก็ได้เดินทางไปที่ตลาดนัดคนดีนะครับจากนั้นท่านก็มาที่งานแข่งขันกีฬานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยขยันขันแข็งมากเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงและการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีและก็มิตรภาพระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรถแท็กซี่และเครือข่ายในชุมชนด้วยนะครับถือว่าเป็นการกระชับมิตรแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมกับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและเร่งตัดแต่งต้นไม้เสี่ยงล้มในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวครับก็เมื่อวันที่5กันยายน2569เนี่ยเกิดเหตุต้นสนหักโค่นทับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงบริเวณสวนสาธารณะริมถนนเยื้องอ่าวนางแลนด์มาร์คนะครับจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับล่าสุดท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่แขวงทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
5: ให้มีการเร่งนะครับผมในการที่จะประสานงานบูรณาการกันนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ตัดแต่งในเรื่องของต้นไม้ที่เสี่ยงจะล้มนะครับก็ต้องบอกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เราเนี่ยจะต้องเร่งในการที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบในพื้นที่อื่นด้วยนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับผมในที่นี้นะก็ทางทีมงานสทภูเก็ตก็ขออนุญาตนะครับแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับด้วยนะครับผมทางด้านของท่านแสงสุรีซองทองนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ครับโดยเฉพาะบริเวณของชายหาดลานกิจกรรมนะครับผมรวมไปถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีต้นสนที่ต้องบอกว่ามีอายุยืนยาวเก่าแก่เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเสี่ยงนะครับผมต่อการที่จะหักโค่นลงมาในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมแรงนะครับเจ้าที่จึงต้องได้เขาเรียกว่าเข้าไปเร่งตรวจสอบแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับพร้อมติดตั้งป้ายเตือนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้สูงที่สุดในพื้นที่นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่กันแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือให้ความร่วมมือนะครับผมตรวจสอบนะครับพื้นที่ที่เราจะไปยืนนะครับว่าเราได้ไปยืนในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรือไม่นะครับที่จะมีต้นไม้หักโค่นลงมาโค่นล้มลงมาใส่เรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านทำร่วมกันนะครับผมเจ้าที่ฝั่งนึงยื่นมือมาฝั่งนึงแล้วเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันครับกับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนสร้างสุขภาพและเสริมสร้างนะครับความสามัคคีของทุกคนในช่วงวัยทุกช่วงวัยเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา 5:30 นหรือ 5:30 นะครับที่โรงเรียนอนุบาลพังงาท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านก็ได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heart นะครับโดยมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ศิษย์เก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมวิ่งออกกำลังกายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสร้างความสามัคคีครับรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะครับผมต้องบอกว่าทุกช่วงวัยเลยได้เลือกลงแข่งกันตามความเหมาะสมครับมี3ระยะทางนะครับได้แก่ฟันรัน 4.4 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน 10.7 กิโลเมตรและฮาฟมาราธอนนะครับ 21.1 กิโลเมตรนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็รอยยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ได้การเขาเรียกว่ามีการสร้างความสัมพันธ์สารสัมพันธ์อันดีนะครับผมระหว่างศิษย์เก่าผู้ปกครองคุณครูนักเรียนนะครับผมก็งานนี้นะครับถ้าท่านใดที่ได้ไปเห็นในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการวิ่งที่ ต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็ภาพอย่างนี้ครับหาดูได้ยากนะครับเพราะว่ามีหลากหลายช่วงวัยที่วิ่งไปด้วยกันนะครับนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับผมหาได้ยากจริงๆครับภาพแบบนี้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผมระนองนะครับประตูสู่อันดามันนั่นเองต้องบอกว่าระนองนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569นะครับที่วัดอุปนันทารามตำบลเขาในเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัดปฏิบัติธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนครับประจำปีงบประมาณ2569โดยก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะครับโครงการนี้นะครับต้องบอกว่ามีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องลูกหลานอย่างเงี้ยครับผมได้ร่วมกันจับมือกันนะครับเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระครับร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้นะครับให้มีการกระจายสู่ท้องถิ่นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยหิ้วตะกร้าครับเข้าวัดและช่วยกันอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบวัดนะครับเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเรียกว่าความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ได้ทั้งบุญและก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับได้หลากหลายมิติเลยทีเดียวถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้อย่างดีเลยนะครับก็นี่แหละครับผมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรา4จังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมมากมายที่พยายามเสริมสร้างผลักดันพัฒนากลุ่มจังหวัดของเราให้ก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัดที่ดีนะครับผมจังหวัดท่องเที่ยวที่ดีจังหวัดที่มีกิจกรรมต่างๆที่มีเขาเรียกว่าการเสริมสร้างรากฐานของวัฒนธรรมและสังคมนะครับให้แข็งแกร่งและยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ปิดจบกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตนะครับพี่วรรณชริยาขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดี

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่น ค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซกาโนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: กลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
12: ย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
14: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
13: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
14: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
13: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
14: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกล

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะเป็นประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะทั้งรอบรั้วอันดามันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พังงานเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะคะในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของหนี้สินของคุณครูนะคะแล้วก็เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณ

0: ฟังเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวและขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบเรื่องราวกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่นพีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
7: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
6: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
7: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
6: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
7: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับฟังในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะในเรื่องของการลดภาระหนี้รวมไปถึงดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ส่งในเรื่องของป้องกันหนี้สินที่อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางด้านนายประเสริฐจันทระสวงตรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะของคุณครูทั่วประเทศเลยค่ะก็ได้มีกล่าวถึงนะคะในเรื่องของปัญหาหนี้สินของคุณครูก็เป็นนโยบายแรกที่ให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาเนิ่นนานค่ะทั้งจากปัญหาหนี้สินสะสมการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะแล้วก็มีการขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะจึงต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศค่ะเพราะเป็นการไม่เป็นหนี้คือสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูค่ะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าแล้วก็มีการทุ่มเทช่วงเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยมีการรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ตามที่ต่างๆนะมารวมกันไว้ในเป็นที่เดียวกันค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะเพื่อที่จะรวมหนี้ทั้งหมดจากสถาบันการเงินแล้วก็สากลต่างๆค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการแก้ไขแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะรวมไปถึงการแก้ไขในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูนะที่อยู่ในภาวะล้มละลายกันด้วยค่ะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ30อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางการแก้ไขหนี้ตรงนี้ให้ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกกันเลยค่ะจากข้อมูลนะจากสถิติตัวเลขจากกลุ่ม ส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพบว่ามีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะคุณผู้ฟังจำนวน116แห่งนะมีสมาชิก 862,539 รายนะแล้วก็มีเงินทุนที่เป็นเงินกู้รวมนะฮะกว่า1,145 ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะก็มีค่าเฉลี่ย 5.6% ค่ะสูงสุดถึง 9% ทีเดียวนะคะถือโดยมีสหกรณ์15แห่งนะคะหรือว่า13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ค่ะดังนั้นค่ะการแก้ไขในส่วนของปัญหาหนี้สินของคุณครูนะก็จะมองเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าหากเราไม่ลดตรงนี้ในส่วนของต้นทุนก็จะต้องหาเงินอื่นนะมาโปะใหม่นะก็จะเป็นในเรื่องของหมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะทั้งนี้ค่ะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ของสหกรณ์ก็ยังมีความสูงอยู่นะภาระหนี้สินแล้วก็ระยะเวลาชำระก็ยังไม่มีความเหมาะสมนะแล้วก็สมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีกนะจนทำให้ปัญหานี้ค่ะกลับมาอีกครั้งจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารจัดการหนี้ของคุณครูแต่ละคนค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้หารือกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ผ่อนปลนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็หาจุดร่วมเพื่อที่จะให้ครูส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะในแต่ละเดือนโดยกำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางนะเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาค่ะรวมถึงการพิจารณาถึงระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การปรับปรุงให้ทันกับการดำเนินงานของสหกรณ์ยุคครูในปัจจุบันด้วยค่ะมาตรการที่2นะคะมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์ค่ะโดยให้สมาชิกนะมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยนะคะร้อยละ30นะของเงินในส่วนของเงินเดือนแล้วก็มีการระบบจัดการนะคะเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้มีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของประเด็นที่3นะคะในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรครูเนี่ยค่ะให้อยู่ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตพร้อมทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีเลขาธิการนะคะสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายแต่ละหน่วยนะพร้อมที่จะเผชิญผู้แทนคณะพร้อมทั้งเชิญผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะสามารถดำเนินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสหกรณ์ที่มีในเรื่องของการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ต้นทุนในการดำเนินงานปล่อยเงินกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยเหลือนะสมาชิกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเงินทุนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ในเรื่องของแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงค่ะการรวมหนี้สินเป็นก้อนเดียวแล้วก็การปรับแบ่งชำระหนี้การยืดหยุ่นระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะสอดคล้องกับรายได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ให้ความสามารถในการชำระหนี้สินของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมีการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะมาช่วยลดภาระทางการเงินของสมาชิกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์ด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องมือเครดิตล็อกนะมาใช้ในร่วมกับบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาตินะ เพื่อที่จะป้องกันในส่วนของสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะปัจจุบันค่ะมีสหกรณ์14แห่งนะคะนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิกแล้วกว่า914รายแล้วนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิกกว่า860รายค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางการกำหนดอัตราเงินปันผลนะคะให้อยู่ในช่วงระดับที่มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเพื่อที่จะให้บริหารจัดการนะคะในส่วนของสหกรณ์มีความสมดุลแล้วก็ไม่เพิ่มแรงกดดันให้กับต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบนะคะโดยพิจารณาจากความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวด้วยแล้วก็ภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่จะทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ต้องทำให้ครูเนี่ยค่ะมีหนี้สินมีหนี้ที่สามารถบริหารจัดการได้นะมีเงินเหลือใช้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีระบบที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าปัญหาที่ต้องเร่งกันแก้ไขปัญหาก็คือครูบางท่านเนี่ยส่วนมากมีภาระหนี้จนหักเงินเดือนในสัดส่วนที่มีความสูงมากเหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ของเงินเดือนนะซึ่งกระทบต่อในเรื่องของการดำรงชีวิตโดยตรงเนี่ยทั้งนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคุณครูจึงเป็นทำไปตามกับควบคู่กับเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการผ่อนภาระผ่อนในเรื่องของแต่ละเดือนนะปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้แล้วก็ป้องกันการเกิดหนี้ใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้มีนโยบายออกมาเพื่อที่จะช่วยคุณครูในด้านนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมการก็มีการร่วมกันทั้งศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะดำเนินการเร่งศึกษารายละเอียดด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางการปรับหนี้และข้อกฎหมายนะก่อนที่จะมีการรายงานผลในส่วนภายใน30วันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะให้ครูมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็สามารถกลับไปทุ่มเทกับการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ยังได้ร่วมกันกับธนาคารออมสินค่ะจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะโดยลดในเรื่องของอัตราเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคสมาชิกชพสแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาค่ะให้เหลือเพียง 3.5% ต่อปีเท่านั้นนะคะอันนี้จนถึงวันที่จนถึงเดือนธันวาคม2570นะก็ถึงธันวาคมปีหน้าได้เลยนะสำหรับดอกเบี้ยที่มีการปรับลดลงจากธนาคารออมสินค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยค่ะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% ค่ะเพื่อให้นำในส่วนลดตรงนี้ค่ะไปใช้ในเป็นเงินที่ชำระในแต่ละเดือนจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มในการปิดหนี้ให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายทรงพลนะคะชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะโครงการออมสินก้าวหน้าไปกับครูนะคะก็มีในส่วนของธนาคารเองก็จะช่วยปรับดอกเบี้ยให้เหลือแค่ 3.5% ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะตั้งแต่ปี2548นะคะจนถึง2558ครอบคลุมทั้งลูกหนี้ที่ผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาตามปกติแล้วก็กลุ่มลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนจ่ายนะจำนวนรวมกันกว่า 280,000 บัญชีค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็หลังจากที่ธนาคารก็มีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะรับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 บัญชีค่ะโดยโครงการจะปิดรับสมัครในการลงทะเบียนจนภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ไปยังลูกหนี้ครูนะที่ได้รับ ข้อความหรือว่าได้รับแจ้งสิทธิ์จากธนาคารแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยค่ะลูกหนี้ครูชพคแล้วก็ชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลนะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนลดดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570กันเลยค่ะแล้วก็ยังคงนำการชำระค่างวดในแต่ในจำนวนเท่าเดิมแต่จะส่งผลในเรื่องของค่างวดจะมีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราเอาดอกเบี้ยเนี้ยลดในส่วนของการใช้จ่ายให้กับคุณครูนะแล้วก็ในส่วนของส่วนลดก็เอามาโปะในส่วนของเงินต้นก็จะทำให้ระยะเวลาในการจ่ายเงินต้นหรือว่าการลดลงของหนี้สินเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกับธนาคารออมสินที่นำมาส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมารับฟังเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเพิ่มเติมจากช่วงที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของข่าวดีสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็มีการเปิดบ้านพึ่งวัดเนี่ยที่พักใกล้กับโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะบ้านพึ่งวัดนะคะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 9:00 น.จนถึง 17:00 น.นะคะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนที่จะมีวันนัดแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากมีการในกรณีที่ตรวจรักษาเสร็จช้าแล้วก็รอในเรื่องของรถสาธารณะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะในส่วนของขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับขั้นตอนในการเข้าขอรับบริการนะคุณผู้ฟังก็มีการเตรียมในเรื่องของใบนัดของคุณหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยค่ะแจ้งความประสงค์ว่าขอเข้าพักได้3ช่องทางนะทางแรกนะช่องทางโทรศัพท์มือถือสามารถโทรนัดหมายได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็แจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือว่าติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้าได้เลยนะอันนี้คือ3ช่องทางช่องทางแรกเบอร์โทรนะฮะช่องทางที่2ก็คือแจ้งคุณพยาบาลนะคะที่ประจำอยู่ที่ตึกที่เข้ารับการรักษาได้เลยแล้วก็ช่องทางที่3นะก็ศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้านะคุณผู้ฟัง3ช่องทางเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยนะคะ1คนสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนนะคะแล้วก็กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันเพื่อที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการเข้ารับการรักษาแล้วก็หากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันเพื่อที่จะรอในส่วนของการกลับในส่วนของภูมิภาคภูมิลำเนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการวัดพึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะให้มีที่พักที่สะดวกใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์แล้วก็ทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมเอกสารแล้วก็ขั้นตอนในการติดต่อรวมไปถึงการเช็คสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขในการเข้าพักได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการเข้ารับการรักษาที่เวลาเราไปคุณหมอนัดบางทีหมอนัดช่วงเช้าเนาะ9:00 น.หรือ8:30 น.อาจจะเดินทางไปไม่ทันนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตอาจจะเดินทางไปในพื้นที่ไม่สะดวกในช่วงเช้าก็สามารถไปพักก่อน1คืนที่ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการเตรียมเอาไว้ให้ก็ถือว่าสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็กรณีที่มีการตรวจล่าช้าหรือว่ามีการรอฟังผลในเรื่องของผลการตรวจของคุณหมอนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ก็สามารถพักต่อได้อีก1คืนค่ะเงื่อนไขต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรตามเบอร์โทรที่น้องน้ำฝนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่ฝากกันมาจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับสถาบันอาหารขอภัยค่ะร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและก็ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบข ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะพร้อมที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในระยะที่2ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการค่ะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานนะรวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะการสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์แล้วก็การประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ค่ะเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้าในชุมชนค่ะส่งผลให้กิจการชุมชนนะคะ49แห่งจาก32ขออภัยค่ะจาก23จังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคะได้รับการยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยทางอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะเช่นผลิตภัณฑ์แปลงรูปจากผลไม้นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานเพื่อที่จะซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและก็การตรวจรับรองด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยทางอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการดังกล่าวค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็นวัตกรรมควบคู่ไปกับการต่อยอดทรัพยากรแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างข้อมูลสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีเวลาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคุณผู้ฟังก็เดือนนี้กันยายนเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอยากให้มีต่อไหมคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนอยากให้มีต่อเหลือเกินนะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องอยู่ในนโยบายของภาครัฐนะก็เป็นในเรื่องของโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานวิจัยซุปเปอร์โพลนะโดยมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนกว่า 1,128 ตัวอย่างนะคะก็พบว่าประชาชนร้อยละ63เกินครึ่งอ่ะคุณฟังประมาณ 60% นะคะ 60% ขึ้นมีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 นะก็ขออภัยค่ะในขณะที่ร้อยละ 47.7 นะคะก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางแล้วก็ร้อยละ 11.5 ก็มีความพึงพอใจน้อยถึงไม่พอถึงไม่พอใจนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยนะ 60-40 นี้ในเดือนกันยายน2569ค่ะตอนนี้ค่ะก็มีแนวเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคุณผู้ฟังจะสิ้นสุดใน30กันยายนนี้แล้วก็เป็นสุดท้ายของโครงการนะทางโดยรัฐก็มีการเชิญชวนนะให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์นะสามารถเร่งใครที่ยังในทุกๆเดือนมีวงเงินเหลือก็เดือนสุดท้ายแล้วนะคะอย่าให้เหลือนะเราต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่านะคุณฟังก็แป๊บเดียวนะ 1,000 หมดแล้วใช่ไหมคะก็มาช่วยในเรื่องมาดูในเรื่องของวงเงินที่คงเหลือเพื่อที่จะช่วยในเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถลดค่าครองชีพตรงนี้ไปได้แล้วก็มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยกระจายเข้าสู่ร้านค้ารายย่อยได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความพึงพอใจระดับสูงทั้งนี้ค่ะตัวเลขล่าสุดนะก็มียอดใช้จ่ายสะสม138,379.3 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะประชาชนใช้สิทธิ์แล้วประมาณ26,460,623รายค่ะร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1,192,565 รายนะคะสิทธิ์จะสิ้นสุดนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายรัฐบาลก็จะร่วมจ่าย 60% นะคะสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถทบได้แล้วนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายร้านค้าบางร้านที่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายก็มีการเริ่ม ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆนะหลังมีเสียงเรียกร้องให้มีการพิจารณามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อที่จะหลังจากที่มีการสิ้นสุดโครงการค่ะวันนี้ก็วันที่9แล้วคุณผู้ฟังใช้จ่ายกันในส่วนของไทยช่วยไทยพัฒน์เหลือกันอีกประมาณเท่าไหร่คะบอกต่อกันได้ไหมนะในส่วนของร้องน้ำฝนก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าจะสั่นบริหารเนาะจะสั่นบริหารในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันดีๆก็เผื่ออาจจะมีข่าวดีเนาะก็อยากให้มีข่าวดีเหมือนกันค่ะว่าในส่วนของปีงบประมาณหน้าจะมีโครงการนี้อีกหรือไม่ก็ลองมาติดตามกันต่อดูในปีงบหน้าละกันค่ะก็ในส่วนของทางกระทรวงการคลังว่าจะมีนโยบายอย่างไรออกมาอีกบ้างนะคุณฟังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงหน้าค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังมีคนฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปในระยะถัดไปค่ะนอกจากเนื่องจากร่องมรสุมนะคะก็มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับณตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะก็มีแดดค่อนข้างแรงอยู่นะเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายหรืออาจจะเป็นตกในระยะสั้นๆนะคะในช่วงเย็นแล้วก็กลางดึกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังในส่วนของการติดตามพยากรณ์อากาศก็สามารถติดตามได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าทางเพจ Facebook ต่างๆนะก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันน้องน้ำฝนนะคะก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทางFacebook Live สวทพังงานรีดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตเนี่ยค่ะแล้วก็โซนตะกั่วป่านะแล้วก็คุณผู้ฟังจากจังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่รับฟังรายการของเราเป็นประจำในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70
6: ครับ
5: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมประภาสซึ่งก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
7: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
6: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วงร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

0: การบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาล

0: การโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: กรมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดการสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
7: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
6: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวน1หลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
9: จ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเถื่อนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนที่กำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
11: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
10: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของ นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
5: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป1-3ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวานยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนน การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วน ได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
15: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
14: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
0: ขณะนี้เวลา 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Testท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep Test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วย เพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บังเอิญหนูหลับในเครื่องบดหมูเลยบดมือหนูขาดไปครึ่งหนึ่งตอนนี้หนูกลายเป็นคนพิการค่ะ
3: ผมทาสีตึกครับจู่ๆนั่งร้านก็พังลงมาทำให้ผมตกกระแทกพื้นอย่างแรงและเหล็กก็แทงเข้าปอดจนปอดช้ำทำงานหนักต่อไปไม่ได้แล้วครับ
4: การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 85% มาจากความไม่พร้อมของผู้ใช้แรงงานเอง 15% มาจากอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ใช้แรงงานควรตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านแรงงานไทยร่วมใจลดการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับท่านนายอำเภอตะกั่วป่าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรายงานตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับผมดำรงฉิมทัพนะครับนายอำเภอตะกั่วป่าครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่มีท่านนายอำเภอค่ะมาร่วมจัดรายการกับเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านนายอำเภอนะคะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกค่ะนายอำเภอชวนเต้นค่ะ
1: ค
0: ่ะเล่าความเป็นมาเป็นไปนิดนึงค่ะว่าทำไมอยู่นอกจากนายอำเภอพาเที่ยวแล้วเนี่ยก็มานายอำเภอชวนเต้นอีก
1: ครับผมก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนะครับก็คือกิจกรรมนายอำเภอชวนเต้นประจำปี2569เนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้รับการประสานจากพี่น้องประชาชนชมรมแอโรบิกในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะครับอยากจะจัดคือปกติพี่น้องประชาชนก็มีหลายกลุ่มอยู่แล้วนะครับที่เขาเต้นแอโรบิกอยู่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราในหลายตำบลหลายพื้นที่อะไรพวกนี้ เขาก็มาปรึกษาว่าอยากจะชวนท่านนายอำเภออยากชวนนายอำเภอออกกำลังกายเต้นแอโรบิกสักครั้งนึงนะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสนามหน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นสนามหญ้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมเองพอได้รับการประสานจากพี่น้องชมรมแอโรบิกในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็มีความคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาอยู่แล้วนะครับในการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกทางด้านกีฬาด้วยการเต้นแอโรบิกนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬานะครับแล้วก็ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่อยากจะผลักดันให้เยาวชนพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับมีความรักมีความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยอะไรพวกนี้ครับนะครับผม
0: จริงๆแล้วก็คือการออกกำลังกายนี้คือมีหลากหลายรูปแบบเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทางอำเภอตะกั่วป่าทำไมเราถึงเลือกมาเต้น

0: ทีมก็เป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างดียิ่งเลยนะครับส่วนการเต้นแอโรบิกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายหนึ่งที่ได้ผลแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็สะดวกนะครับเรามีคนนำมีเวทีมีเครื่องเสียงแล้วก็ได้ออกกำลังกายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นมือเป็นขาเป็นไหล่เป็นอะไรพวกนี้เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับซึ่งแต่ละชมรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราก็มีหลายชมรมแล้วก็มีสมาชิกโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยค่อนข้างจะนิยมในการออกกำลังกายรูปแบบการเต้นแอโรบิกอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะเชิญชวนแต่ละชมรมเนี่ยมาเต้นพร้อมกันสักวันนึงนะครับบริเวณไหนก็ได้ทีนี้เขาบอกว่าอยากจะมาที่หน้าที่ว่าการอำเภอสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
1: มาเต้นกันที่หน้าอำเภอดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับทีนี้ในเมื่อมีสมาชิกแต่ละชมรมเนี่ยเขาเป็นขาประจำในการเต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราอยากจะให้มันมีมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นก็คือมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สาวัตรผู้ช่วยลูกๆเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ย
1: ผ่านไปผ่านมาก็แวะไปเต้นได
0: ้การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้ด้วยนะครับใครมาเต้นก็ได้กับคนนั้นใครออกกำลังกายก็เกิดประโยชน์กับคนคนนั้นไม่สามารถที่จะ ออกกำลังกายแทนคนโน้นคนนี้แทนคนไหนได้นะ
1: ฝากออก
0: ใช่ครับ
1: ฝากออกคือไม่ได้
0: ครับไม่ได้ครับเนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดว่าอยากจะรวมในเรื่องของการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ ของอำเภอตะกั่วป่าเรา
1: สักครั้งนึงเนาะ
0: สักครั้งนึงแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะครับปัจจุบันเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าแนวเทรนในการสุขภาพเนี่ยมาแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยทุกคนก็พยายามที่จะออกกำลังกายดูแลสุขภาพอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเด็กเยาวชนเนี่ยเขาได้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชนได้เห็นว่าการออกกำลังกายมันมีผลดีต่อสุขภาพการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญก็คือไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการดูแบบโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอะไรพวกนี้
1: เราหัน
0: มาออกกำลังกายเมื่อเรามีเวลาว่างเป็นประจำก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหร
1: ับ
0: เด็กและก็เยาวชนเนี่ยนะครับ
1: สักชั่วโมงนึงเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ถ้าสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ
1: วันไหนอะคะเนี่ยไปเต้นกันวันไหนคะ
0: กิจกรรมของเราจะจัดเนี่ยในวันพุธที่9กันยายน2569นี้นะครับลงทะเบียนก็16.30 ถึง 17.00 ก็คือ4โมงครึ่งเราเริ่มรับลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มกันเวลา5โมงเย็น 17.00 นบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่านะครับผมก็จะมีเวทีเครื่องเสียงมีคนนำเต้นไว้ให้พร้อมมีน้ำดื่มเอาไว้คอยบริการด้วย
1: ให้จิบเนาะเวลาขายน้ำ
0: เราก็จะได้ออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็มีน้ำให้ดื่มเรียบร้อยเลยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกมากๆเพราะว่ามีทั้งมืออาชีพแล้วก็สมัครเล่นหรือคนที่อาจจะไม่เคยเต้นเลยอย่างผมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเคยเต้นบ้างแต่ถือว่าเป็นสมัครเล่นทีนี้เราก็มีครูมีคนนำเต้นให้เราเป็นแบบอย่างให้เราอยู่บนเวทีเราก็เต้นตามไปเราก็ได้ออกกำลังกายได้เหงื่อแน่นอนแล้วก็กิจกรรมที่สนุกไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเต้น
1: เต้นเก่งอยู่แล้ว
0: เก่งอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่า
1: เต้นไม่ได้เลยก็ไปเต้น
0: ไปได้ครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับว่าในวันพุธที่9กันยายน2569เนี้ยนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกันนะครับด้วยการเต้นแอโรบิกนะครับในกิจกรรมในอำเภอชวนเต้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าของเราครับ
1: แล้วไปเต้นเนี่ยต้องใส่ชุดอะไรไปอะคะ
0: ครับคือหลายคนก็สอบถามผมมาเหมือนกันว่า
1: แบบเต้นชุดเต้นแอโรบิกเต้นรูปแบบเลยหรือเปล่า
0: คือไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะครับการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องใส่ชุด

0: เต็มรูปแบบเหมือนกับมืออาชีพหรือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อเหมือนกิจกรรมวิ่งที่เขาจัดทั่วๆไปตัวละ300 500อะไรไม่จำเป็นฮะเรามีเสื้อออกกำลังกายมีกางเกงกีฬาขาสั้นขายาวมีรองเท้าผ้าใบรองเท้าสำหรับวิ่งออกกำลังกายเนี่ยใส่มาได้เลยนะครับใส่มาได้เลยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่ชุดมาเป็นที
1: ม
0: เป็นชมรมโน้นชมรมนี้ไม่จำเป็นนะครับอยากให้ทุกคนสบายใจว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตัดชุดไปสั่งซื้อเสื้อ
1: แบบว่าไม่ต้อง
0: ซี
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: ไม่จำเป็นฮะหลากหลายสีหลากหลายกลุ่ม
1: อันไหนอยู่
0: ใส่
1: ที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นชุดกีฬาก็ใส่ไปได้เลย
0: ได้เลยครับมันจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งผมว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันหมดทุกคนไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนกับเราไปสมัครวิ่งรายการโน้นนี้นั้นจะต้องซื้อเสื้อซื้ออะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะครับใครมีชุดอะไรเสื้ออะไรก็ใส่มาได้เลย
1: ก็ใส่ไปได้เลย
0: เป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นรองเท้าที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันเนี้ยสามารถที่จะสวมใส่มาได้เลยนะครับ
1: แล้วเวลาของการเต้นใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
0: ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: ชั่วโมงหนึ่ง
1: 45นาทีประมาณ
0: 5โมง15ถึง5โมง20เราก็จะเริ่มต้นด้วยการอุ่นเครื่องก็คือวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายเพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกายอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้น5โมง20ถึง5โมง50ก็จะเป็นการเต้นแอโรบิกนะครับความเข้มข้นสูงให้ชีพจรเข้าเป้าอะไรเนี้ยแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับแล้วก็5โมง50ถึง6โมงก็จะเป็นการคลายความร้อนคูลดาวลดอัตราการเต้นของหัวใจลงช้าๆแล้วก็6โมงจนถึง6โมง15ก็ยืดกล้ามเหยียดกล้ามเนื้อครั้งสุดท้ายเพื่อลดอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับก็เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือใครที่จะมาร่วมเตรียมตัวไว้เลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: วันพุธที่9กันยายนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: รีบไปลงทะเบียนค่ะแล้วก็ใครไปก่อนก็จะได้แบบอยู่ข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: การที่เราได้อยู่ข้างหน้าหมายถึงว่าจะได้เห็นคนนำเต้นชัดๆ
0: ได้ชัดๆครับ ก็ผมเตรียมไว้ให้นะครับน้ำดื่มเวทีเครื่องเสียงสำหรับคนนำเต้นก็เราจะได้เห็นเขาอย่างชัดๆแล้วก็จะได้เต้นไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับออกกำลังกายอย่างสนุกมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีการออกกำลังกายอย่างอื่นบางทีมันถ้าเราดูเราไม่หนึ่งเราไม่ชอบ
1: อย่างเช่นแบบไปเดินอยู่เดินเงียบ
0: เงียบเงียบหรือว่าคนที่เข้ายิมอย่างเงี้ยต้องยกดัมเบลหรือว่ายกลูกเหล็กหนักๆอันเนี้ยบางท
1: ี
0: มันอาจจะไม่เหมาะกับพวกเราแต่ว่ากิจกรรมเต้นแอโรบิกเนี้ยเรามีเพลงให้ฟังมีคนนำมีดนตรีที่มันร้าวใจก็ทำให้เราสนุกไปด้วยแล้วก
1: ็กิจกรรมกลาง
0: มีความสุขแล้วก็ได้สุขภาพไปด้วย
1: อากาศดี
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เต้นด้วยฟังคือการเต้นแอโรบิกเนี่ยนะคะที่ดิฉันชอบก็คือมันจะมีเสียงเพลงให้เรามีความรู้สึกคึกคักแล้วก็สนุกสนาน
0: ใช่ครับผม
1: ไปด้วย
0: ครับ
1: เวลาออกกำลังกายก็จะได้แบบเพลินๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก
0: ใช่ครับ
1: สำหรับการเต้นแอโรบิกเนาะ
0: ครับ
1: ยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเนาะแล้วใครไปเต้นได้บ้างล่ะ
0: ทุกคนเลยฮะนะครับผมขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านพี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ผมเองไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนชาวตะกั่วป่าตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยกลางคนนักเรียนจนถึงลูกๆเด็กตัวเล็กๆถ้ามีเวลาพ่อแม่พี่น้องสามารถพามาได้เลยผมอยากให้กิจกรรมนี้นะครับการเต้นแอโรบิกในอำเภอชวนเต้นเนี่ยในวันที่9กันยายน2569เนี่ยเป็นกิจกรรมที่รวมทุกภาคส่วนของอำเภอตะกั่วป่าสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เลยครับนะผมก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะครับเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีทางด้านกีฬาของพี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับส่งเสริมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่เราจะไปทำกิจกรรมในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์การเล่นเกมเราหันมาออกกำลังกายรวมถึงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุก็สามารถออกกำลังกาย ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะก็ไปกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เนาะก
0: ็
1: คือเริ่มลงทะเบียนเนี่ยก็คือ
0: 4โมงครึ่งครับ
1: 4โมงครึ่งนะ
0: แล้ว
1: เราก็จะเริ่มเต้นกันตอน5โมง
0: ใช่ครับ
1: 17นาฬิกานะคะ1ชั่วโมงค่ะที่เราจะออกกำลังกายกันนะคะวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเป็นดีเดย์ครั้งแรกของอำเภอที่เราจะมาเต้นรวมกันหลายๆชมรมนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกัวป่าท
0: ั้
1: งหมดที่อยากจะร่วมกิจกรรมก็มาได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: หล
0: ัง
1: จากนี้มีแพลนว่าแบบเดือนนึงเราจะมาเจอกันครั้งนึงหรือว่าเต้นครั้งนี้แล้วก็เป็นเริ่มต้นนี้แล้วก
0: ็
1: ต
0: ่
1: างคนต่างไปเต้นในแต่ละพื้นที่กัน
0: ปกติชมรมแต่ละชมรมเนี่ยเขาก็มีการเต้นในระดับพื้นที่ของพวกเขาอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ในหลายพื้นที่หลายตำบลหลายหมู่บ้านแต่ผมคิดว่าวันที่9เนี่ยเราก็ดีเดย์มารวมกันแล้วก
1: ็
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเนี่ยผมอาจจะเชิญชมรมทุกชมรมนะครับ
1: แล้วก็เดือนละ1คร
0: ั้
1: ง
0: ใช่พี่น้องประชาชนด้วย
1: จะได้มาเต้น
0: เรามาเต้นอาจจะเดือนละ1ครั้งเราก็มาเต้นกันหน้าอำเภอเป็นการรวมพลังในการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนตะกั่วป่าท
1: ำให
0: ้สังคมเขาเห็นว่าเออคนตะกั่วป่าเราเนี่ยรัก
1: ส
0: ุ
1: ขภาพ
0: สนใจการออกกำลังกายแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะครับก็มีแนวคิดอยู่เช่นเดียวกันว่า
1: อยากให้ชาวตะกั่วป่านะมีสุขภาพดีกันทุกคนม
0: ี
1: สุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นอกจากเรื่องเต้นแอโรบิกแล้วนายมีเรื่องอะไรจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะ
0: ช่วงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องฝนฟ้าก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ก็เฝ้าระวังเรื่องสุขภาพฝนก็วันที่10กันยาก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองอีกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพส่วนถ้ามีปัญหาในเรื่องของต้นไม้ล้มทับนะครับบ้านเรือนหรือว่าเส้นทางคมนาคมสายไฟฟ้ายังไงก็ขอให้ท่านประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ประสานมาทางผมก็จะได้ลงไปดูแก้ไขปัญหารวมถึงสั่งการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็นอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วนะคะท่านนายอำเภอเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลในเรื่องของทั่วๆไปเนาะถ้าเกิดว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยก็คือเป็นช่วงของหน้าฝนนะเป็นฤดูมรสุมถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆอันนี้ก็แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะที่เราอาศัยอยู่นั่นแหละค่ะอย่างเช่นเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้สวทตะกั่วป่าก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางไอศรีนะเวลาเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับสาธารณภัยเราก็สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่เทศบาลตำบลบางไอศรีเนาะหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าสายด่วนปภก็ได้1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวท่านนายอำเภอตะกั่วป่าของเราเนี่ยมีภารกิจต่อนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะคะที
0: ่
1: สละเวลามาพูดคุยในรายการค่ะสำหรับรายการของเราเดี๋ยวไปฟัง3หน้าที่กับอัยการแล้วก็ชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำความผิดด้วยตัวเองจริงไหมครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กำหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่การฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครหรือไม่เกี่ยวเขาแค่เงินที่ได้มาทำความผิดเนี้ยถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดกำลังกลับมาเป็นประเด็นร้อนอย่างโรคไวรัสตับอักเสบเอที่ใครๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวไม่อันตรายเป็นแล้วก็หายเองได้แต่จริงๆแล้วความน่ากลัวของโรคนี้คือความสามารถในการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างผ่านการรับประทานอาหารซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตของพวกเราเลยก็ว่าได้และในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์นรุตจันทร์จรัสศิลป์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยแลกความรู้อย่างท่องแท้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบเอว่าคือโรคอะไรมีความน่ากลัวอย่างไรบ้างและที่สำคัญเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจากสถานการณ์ข่าวที่มีออกมาว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมทางบ้านก็เลยสอบถามเข้ามาเยอะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยมันคืออะไรและมันมีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่งนะก็คือไวรัสตับอักเสบเอเราก็จะรู้จักมี A B C อะไรต่างๆใช่ไหมครับตัวไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยเป็นไวรัสที่เราติดเชื้อผ่านจากการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนนะครับพอติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยไวรัสจะมีการไปแบ่งตัวที่ตับทำให้เกิดอาการของตับอักเสบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไวรัสเนี่ยจะมีการแพร่ออกทางอุจจาระของคนที่ติดเชื้อนะครับหากว่าเรามีการกินอาหารที่มีการไปปนเปื้อนกับอุจจาระที่มีเชื้ออยู่ก็จะทำให้เราเกิดการติดเชื้อแล้วก็จะวนเป็นวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้น
0: ั่
1: น
0: เองก็คือเหมือนมาจากอาหาร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกไปทางอุจจาระแล้วถ้าเกิดมีการปนเปื้อนจากอุจจาระเนี่ยที่มีเชื้อเนี่ยก็ทำให้เราได้รับเชื้อได้อีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับหากอาหารนั้นเนี่ยปรุงได้ไม่สุกพอก็จะทำให้กิดติดเชื้อได
0: ้ต้องอาหารปรุงไม่สุกด้วยนะครับแค่สองคำครับแล้วถ้าเกิดมีอาการเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างในคนที่ติดเชื้อ
1: ครับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยจริงๆต้องแจ้งก่อนว่าสามารถอาการเนี่ยมาได้หลากหลายมากคนไข้บางคนอาจจะได้รับเชื้อเข้าไปโดยที่ไม่มีอาการก็ได้คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการเล็กๆน้อยๆครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีไข้อ่อนเพลียนะครับบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเล็กๆน้อยๆนะครับจะมีคนไข้จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่อาจจะพัฒนาต่อจนกลายเป็นมีตับอักเสบเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาได้คนไข้จำนวนน้อยจริงๆที่อาจจะกลายไปเป็นตับอักเสบรุนแรงนะครับก็จะมีอาการซึมสับสนมีอาการเลือดออกผิดปกติได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับ
0: แล้วคนไข้กลุ่มไหนมักที่มันจะไปหาคุณหมอครับอาการแบบไหน
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าอาจจะมาด้วยอาการไข้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มาให้หมอหาสาเหตุนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการตัวเหลืองและซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการติดเชื้อที่อาจจะต้องดำเนินมาระยะหนึ่งอาจจะมาค่อนข้างมาช้าหน่อย
0: ครับ
1: ก็อาจจะมาได้ในทุกระยะเลย
0: มาได้ทุกระยะเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยคนไข้กลุ่มไหนครับที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนะครับ
1: โอ้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงไปรับเชื้อมาได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มที่อาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแออัดนิดนึงสุขอนามัยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเช่นอาจจะกินอาหารที่ปรุงได้ไม่ดีพอหรือว่าสาธารณูปโภคในบริเวณตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทำให้มีโอกาสที่อาหารจะปนเปื้อนได้ง่ายนะครับกลุ่มคนไข้บางรายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ติดเชื้อแล้วเกิดภาวะรุนแรงได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคตับอยู่เดิมเช่นเป็นโรคตับแข็งจากตับอักเสบ B เป็นโรคตับแข็งอยู่เดิมจากการดื่มสุรานะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รุนแรง
0: ถ้าเกิดคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีโอกาสมากกว่าแต่จริงๆมันเหมือนอาจารย์บอกไปว่าคนทั่วไปก็เป็นได
1: ้ถูกต้องคนทั่วไปก็เป็นได้ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อาจารย์เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันมาจากอาหารเลยอยากจะถามว่ามันมีอาหารกลุ่มไหนไหมที่มันแบบมีความเสี่ยงที่จะมีปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอนะครับ
1: ครับก็อาหารทุกอย่างเลยครับที่ปนเปื้อนโดยอย่างเช่นอาจจะปรุงอาหารโดยที่มือของคนปรุงเนี่ยอาจจะไม่ได้สะอาดมากนักแล้วลงไปในอาหารและอาหารนั้นเนี่ยอาจจะปรุงไม่สุกอีกทีนึงพอคนที่มากินอาหารตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อเข้าไปได้นั้นเลยมักจะเป็นอาหารที่อาจจะไม่ได้ต้องการปรุงสุกมากโดยเฉพาะอาหารทะเลซีฟู้ดต่างๆนะครับอาหารที่เรากินสดหรือแม้กระทั่งน้ำแข็งหลอดต่างๆเนี่ยที่มันผ่านการแช่เย็นมาแล้วไม่ได้ผ่านความร้อนพวกนี้ความเย็นไม่ได้ฆ่าเชื้อได้นะครับดังนั้นคนก็อาจจะมีโอกาสได้รับเชื้อมาจากอาหารเหล่านี้ได้ทั้งสิ้น
0: มันก็คือไม่ได้เป็นขึ้นกับอาหารอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของกรรมวิธีที่มันไม่สุกมีการปนเปื้อนรวมถึงรูปแบบที่มันไม่สะอาดเพียงพอ
1: ใช่
0: ไหมครับก็ทำให้เราได้รับเชื้อนี้มาได้และอย่างนี้ถ้าเกิดไปหาคุณหมอ คุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับในโรคนี
1: ้เนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะไม่ได้มีการรักษาที่จำเพาะนะครับปกติแล้วเนี่ยร่างกายจะค่อยๆกระจัดเชื้อไปได้เองนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่อย่าชะล่าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะกลายเป็นโรคตับอักเสบรุนแรงได้ดังนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเกิดว่ามีไข้แล้วทำไมไม่หายสักทีนึงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนค่อนข้างเยอะหรือถ้าเกิดมาช้าอาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองไปแล้วเนี่ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อดูแลติดตามต่อเนื่องว่าอย่าไม่ปล่อยให้ตัวเองเกิดภาวะตับอักเสบนั่นเองนะครับก็คุณหมอก็จะมีวิธีการในการตรวจติดตามแล้วก็ดูแลรักษา
0: ก็คือควรไปพบแพทย
1: ์ใช่
0: เพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่ามีคนส่งเข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วปล่อยไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายได้เองคุณหมอยืนยันแล้วนะครับว
1: ่
0: าไม่ควรปล่อยนะครับควรมาพบแพทย์ถึงแม้จะหายได้เองแต่ควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์นะครับแล้วการป้องกันล่ะคุณหมอคือสิ่งสำคัญที่อยากให้ฝากให้ถึงท่านผู้ชมเราป้องกันอย่างไรได้บ้างครับ
1: ครับก็อาจจะมีคอนเซปต์นะครับที่เรารู้กันมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับมีมานานแล้วก็จริงแต่ยังทันสมัยอยู่ในปัจจุบันก็คือควรจะทำตามนี้เลยนะครับก็คือปรุงอาหารให้สุกนะครับแล้วก็ก่อนจะรับประทานอาหารเนี่ยก็คือล้างมือให้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือคนที่ปรุงอาหารเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อให้คนอื่นการจะไปประกอบอาหารให้คนอื่นก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยควรจะต้องมีความตระหนักรู้นะครับก็คืออาจจะป้องกันได้ด้วยวิธีอื่นคือการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ในปัจจุบันเนี่ยวัคซีนที่โดยแนะนำทั่วไปก็ฉีด2เข็มนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ได้นานมากกว่า 10-20 ปีเลยบางคนฉีดไปแน่ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคิดว่าฉีดไปก็คุ้มหากสามารถรับวัคซีนได้ก็แนะนำนะครับ
0: ได้แล้วคนกลุ่มไหนบ้างครับที่คุณหมอจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน
1: ครับผมก็จะเป็นในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะรุนแรงจากการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคตับอยู่เดิมอย่างที่กล่าวไปนะครับกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วกลุ่มชายรักชายกลุ่มนี้เนี่ยก็เราก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มที่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีความเสี่ยงนะครับมีไม่ได้มีโรคติดเชื้อรุนแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวรุนแรงอะไรแต่ว่าก็แนะนำอยู่ดีว่าทุกคนหากเข้ารับวัคซีนได้ก็แนะนำเพราะว่าจะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดไปให้ผู้อื่นได้ด้วยครับ
0: อ๋อถือว่าเป็นวัคซีนแนะนำที
1: ่
0: ทุกคนสามารถฉีดได้นะครับโอเคได้วันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบ A กันมากขึ้นทีเดียวเลยและที่สำคัญที่คุณหมอได้แนะนำนะครับแล้วก็คือเป็นคีย์หัวใจเลยที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือเพ
1: ื
0: ่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบ A นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ณรุจจันทร์ตระสิงห์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่สละเวลามาพูดคุยและให้ความรู้กับเราอย่างถ่องแท้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์มาคำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
3: เป็นฝีบริเวณขาหนีบบ่อยมากอาการเริ่มต้นจะเจ็บๆบริเวณปากทวารหนักเจ็บเวลาขมิบจากนั้นจะเริ่มเป็นไตแข็งๆบริเวณปากทวารหนักขึ้นมาทางซ้ายบนประมาณ5เซนติเมตรน่าจะเป็นตำแหน่งลำไส้ใหญ่ก่อนฝีแตกจะเป็นไตแข็งๆรอบฝียาวลงไปใกล้ๆปากทวารหนักทางซ้ายตามที่บอกปกติท้องผูกง่ายถ่ายยากถ่ายแข็งต้องเบ่งแรงเลยทำให้บริเวณใกล้ทวารหนักขึ้นมาทางซ้ายบนจนถึงจุดที่เป็นฝีบ่อยๆแข็งเป็นไตมากขึ้นสงสัยว่าลำไส้ใหญ่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
4: ลักษณะนี้เหมือนฝีคันธสูตรซึ่งมีช่องทางติดต่อถึงลำไส้ส่วนทวารหนักการรักษาเป็นการผ่าตัดซึ่งต้องมีวิธีการเฉพาะค่ะควรปรึกษาศัลยแพทย์ทั่วไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะอยากทราบว่าประจำเดือนมาระหว่างทานยาคุมเป็นอันตรายไหมคะทานมาเกือบ 2-3 ปีแล้วจากที่ไม่เคยเป็นเลยแต่เดือนนี้ประจำเดือนมาแต่ไม่เยอะมากค่ะเป็นได้ 3-4 วันแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรคะจะมีผลข้างเคียงไหมควรไปรับการตรวจภายในเพราะอาจจะมีติ่งเนื้อผิดปกติที่บริเวณปากมดลูกหรือเป็นเพราะทานยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำเกินไปจึงทำให้มีเลือดออกผิดปกติอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะปากชาเกือบเดือนได้แล้วค่ะชาทั้งล่างและบนแต่ชาแค่ตรงกลาง คยไปหาหมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีคะโดยทั่วไปแล้วอาการชาที่ใบหน้านั้นสามารถเป็นได้จากหลายสาเหตุเช่นมีความผิดปกติของการทำงานเส้นประสาทสมองคู่ที่5ไปจนถึงระบบประสาทส่วนกลางที่ทำการรับความรู้สึกบริเวณใบหน้าเนื่องจากข้อมูลที่มีจำกัดมีข้อแนะนำว่าควรมารับการตรวจโดยประสาทแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเพื่อตัดสินใจในการหาวิธีสืบค้นเพิ่มเติมและให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ
3: พ่อกับแม่ผมได้ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดมาใช้เองแล้วต้องมีการเจาะเลือดที่นิ้วเพื่อใช้ในการตรวจสอบทางแม่ได้ใช้เข็มเจาะเลือดเจาะนิ้วพ่อก่อนแล้วก็ใช้เข็มอันเดิมเจาะนิ้วของแม่เองอีกครั้งเจาะมาหลายวันแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผมเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้ครับอยากทราบว่าจะมีโอกาสติดเชื้อ HIV หรือโรคร้ายแรงอื่นๆไหมครับ
4: โรคติดต่อทางเลือดที่พบบ่อยเช่น HIV ตับอักเสบ B ตับอักเสบ C หากบิดาไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเลือดก็ไม่มีโอกาสติดเชื้อค่ะอย่างไรก็ตามแนะนำว่าไม่ควรใช้เข็มฉีดยาร่วมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะ
3: ผู้ป่วยสูงวัยมีภาวะความจำเสื่อมในบางเรื่องคิดว่าเรื่องที่เข้าใจเองเป็นเรื่องจริงทำให้เกิดภาวะอารมณ์เสียส่งผลต่อคนในครอบครัวควรเข้าพบแพทย์ด้านใดครับ
4: ภาวะอารมณ์แปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงจากภาวะสมองเสื่อมสามารถปรึกษาแพทย์ตามแผนกต่างๆดังนี้ 1. จิตแพทย์ 2. อายุรศาสตร์ระบบประสาท 3. อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยสูงอายุซึ่งการรักษาได้แก่การให้ยาและการให้คำแนะนำในการดูแลหรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ
0: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท่านนายอำเภอตะกั่วป่านะคะซึ่งก็ร่วมกับชาวตะกั่วป่านะคะที่จะมาร่วมกันเต้นแอโรบิกนะคะออกกำลังกายค่ะในกิจกรรมนายอำเภอชวนเต้นนะคะวันพุธที่9กันยายนนี้ค่ะ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกับช่วงนี้นะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์1ข่าวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดโครงการปั่นรักปั่นน้ำใจ by Smile for Everyone นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักค่ะตำบลคือคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะบริการทางด้านทันตกรรมฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ไปใช้บริการนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาจะจัดในวันพรุ่งนี้8กันยายนและวันที่9กันยายนนะคะทำฟันฟรีค่ะที่ลาวิต้าสาน่าเขาหลักนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยทางมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนานะคะได้ร่วมกับโครงการ Smile for Everyone Thailand นะคะ ภายใต้มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยค่ะโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตค่ะสายการบินแอร์เอเชียค่ะแล้วก็บริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟจำกัดนะคะกำหนดจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาพันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone นะคะเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากค่ะแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติแล้วก็ผู้ที่ขาดโอกาสในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะก็หมายถึงว่าบริการฟรีนะคะสำหรับทุกคนค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทีมทันตแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาจากทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็จากประเทศออสเตรเลียจำนวน67ท่านนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะทั้งหมด67ท่านค่ะมาให้บริการทางด้านทันตกรรมฟรีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขูดหินปูนหรือว่าขูดหินน้ำลายเนาะอุดฟันถอนฟันแล้วก็เคลือบฟลูออไรด์ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ8กันยายน2วันนะคะที่เขาจะมาให้บริการกันก็คือวันที่8กับวันที่9กันยายนค่ะช่วงเวลาที่ให้บริการก็คือ8นาฬิกาถึงเที่ยงก็คือ8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะพัก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาให้บริการอีกทีก็13นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะที่ลาวิต้าสาน่าเขาหลักตรงข้ามกับหนองมูลตะกั่วนั่นแหละค่ะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะใครต้องการที่จะรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรีนะคะก็ขอเชิญไปเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะที่ลาวิต้าสาน่าเขาหลักนะคะตรงข้ามหนองมูลตะกั่วนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันนะคะเคลือบฟูอะไรเป็นบริการฟรีทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเรามีทันตแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เป็นจิตอาสาเนี่ยมาจากทั่วประเทศไทยแล้วก็มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะจำนวน67ท่านด้วยกันนะคะซึ่งกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะคร่าวๆค่ะก็กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ9นาฬิกานะคะมีพิธีเปิดโดยประมาณ9นาฬิกา30นาทีนะคะโดยคุณสมพงษ์ดาววิเศษนะคะก็เป็น ผู้บริหารหลักของเครือลาฟอร่ากรุ๊ปแล้วก็เจ้าของลาวิต้าซาน่าเขาหลักนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะที่ต้องการจะใช้บริการในเรื่องของทันตกรรมนะคะไม่ว่าจะถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนขูดหินน้ำลายเนาะหรือว่าเคลือบฟูออไรด์ค่ะก็ไปรับบริการฟรีได้นะคะพรุ่งนี้ที่ลาวิต้าสาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะตรงข้ามหนองมูลตะกั่วค่ะ
วันนี้ดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะได้รับฟังรายการอสม.นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายสามก็จะเป็นแสงแห่งศรัทธานะคะก็ติดตามรับฟังได้ทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่สองหลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่สองส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี้
11: หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
10: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
11: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ดีๆๆเดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
13: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
12: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
13: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
12: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่าอย่าเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
12: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขค่ะรายการเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเราและก็ไปรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะในด้านสุขภาพส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกัวป่ารวมถึงอำเภอใกล้เคียงนะคะซึ่งจะมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันกับรายการอสมสร้างสุขนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะวันนี้ดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พี่เก๋นะคะอสมศิริประภาธรรมโอภาสค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสมสร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสมที่จะมาแนะนำความรู้แล้วก็ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือขอเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข0764210055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะเราปูงานหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงหลายกลุ่มวัยนะคะที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางนะคะทีนี้เราอยากมารู้จักสำนักที่เกี่ยวข้องสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นแม่งานหลักแล้วก็คนที่ดูแลคนทั้งประเทศนะคะได้แก่สำนักคณะกรรมการอาหารและยานะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นองค์การอาหารและยานะคะจริงๆแล้วชื่อของเขาก็คือ
1: สำนัก
0: งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอย.นั่นเองนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยมีการดูแล

0: หรือทางสาธารณสุขแล้วก็พวกเครื่องมือแพทย์รวมถึงวัตถุเสพติดนะคะในกิจกรรมที่ว่ารู้ไว้ใช้เป็นนะคะแล้วก็ของผู้สูงอายุเราเองนี่ก็จะเป็นผู้สูงอายุคิดเป็นใช้เป็นนะคะผู้สูงวัยวัยเก่าของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่อย.ดูแลนะคะอีกสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยก็คือเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ค่ะ
0: เครื่องมือแพทย์กับวัตถุเสพติดนี่มันเป็นยังไงบ้างกันคะพี
1: ่ก็เหมือนกับเราได้ในปัจจุบันแล้วก็มีใช
0: ้
1: หลายอย่างค่ะแล้วก็แต่ที่เราเห็นกันแล้วเราใช้กันบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโควิดอะค่ะม
0: ัน
1: ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ดีเช่นกัน
0: แต่มีขายโดยทั่วไป
1: ใช่ค่ะอันนั้นคืออะไรเอ่ยเฉลยไหมคะ
0: หน้ากากอนามัย
1: ใช่ค่ะ
0: รูปหลายรูปแบบด้วยเพราะว่าความหวั่นเกรงต่อการติดเชื้อที่แพร่กระจายในอากาศนะคะดังนั้นหน้ากากอนามัยจึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากรวมถึงฝุ่น PM ด้วย
1: แต่เก๋คิดว่าหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะที่บางทีเราไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนะคะฝุ่น PM เนี่ยสังเกตได้เลยว่าหน้ากากอนามัยเข้ามามีบทบาทมากแล้วก็ช่วยป้องกันได้ดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นหน้ากากอนามัยก็จะแพง
1: ใช่
0: เพราะว่าขาดตลาดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามีการติดต่อของโรคทางเดินหายใจนะคะโรคปอดอย่างเงี้ยจากฝุ่น PM เองจากเชื้อโควิดที่แพร่กระจายในอากาศ
1: แต่หน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะ
0: ต้องเป็น
1: หน้ากากชนิดพิเศษ
0: ที่ N95
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในสังคมของเรานี่ก็อยากให้ปลอดภัยนะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้ถ้าไปโรงพยาบาลนะคะ ก็จะแนะนำว่าให้สวมหน้ากากอนามัยไป เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งที่มีคนมากแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเราไม่ทราบว่าท่านไหนป่วยเป็นอะไร ฉะนั้นป้องกันตัวเองดีที่สุดค่ะแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยแล้วก็ป้องกันการรับเชื้อจากผู้อื่นมาสู่ตัวเองด้วย นะคะ
0: ดังนั้นก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนะคะที่จะดูแลให้สังคมปลอดภัย
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องหน้ากากอนามัยเราจะใช้ยังไงให้ถูกวิธีทิ้งยังไงให้ถูกวิธีเพื่อทำให้สังคมของเราเนี่ยปลอดภัยค่ะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
0: ค่ะจะมีกี่ขั้นตอนคะ
1: 5ขั้นตอนค่ะเพื่อลดการเกิดโรคการเสี่ยงให้เราติดเชื้อต่างๆนะคะขั้นตอนที่1สำคัญเลยไม่ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยหรือทำอย่างอื่นเขาจะเน้นย้ำเสมอตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยก็คือการล้างมือให้สะอาดค่ะเพราะว่ามือเป็นอวัยวะที่เรา
0: สัมผัส
1: สิ่งของต่างๆนะคะเมื่อล้างมือให้สะอาดแล้วขั้นตอนที่2ก็คือใส่หน้ากากอนามัยโดยการจับสายคล้องหูนะคะ3คือหันด้านสีเข้มออกด้านนอกสีเหมือนกันให้เอาด้านที่มีโลโก้ของหน้ากากไว้ด้านนอกและจีบพับของหน้ากากต้องคว่ำลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆคือสีต้องอยู่ด้านนอกเสมอเป็นสีขาวอยู่ด้านในสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเป็นสีเดียวกันมันจะมีโลโก้ก็คือหันโลโก้ออกด้านนอก
0: มีพิมพ์โลโก้ไว้นะคะ
1: หันโลโก้ออกด้านนอกนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นจีบต้องคว่ำลงเสมอนะคะอันนี้คือหลักการสังเกตค่ะหลังจากนั้นข้อ4ก็คือจัดลวดที่อยู่ตรงกลางจมูกนะคะแล้วก็กดให้แนบ
0: ปรับให้โครงจมูก
1: เพราะถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะเป็นร่องเป็นรูอยู่
0: เป็นรูไม่ได้ผลอะไร
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเน้นว่าเอาลวดเนี่ยเน้นเรียบไปกับจมูกของเราอะนะคะ
0: แต่ว่าบางคนเขาไม่มีสันจมูกดั้งก็ลำบากอยู่นะคะพี่
1: เราก็ไม่มีแต่เรากดนะมันก็ช่วยได้นะ
0: บางคนก็คิดว่าพลังความเป็นสันดั้งไว้นิดนึงก็เลยไม่กดเนี่ย
1: เราก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าจมูกเราไม่ค่อยโด่งเราไม่บอกว่าเราจมูกแบนนะเราบอกว่าจมูกเราไม่ค่อยโด่งแต่ว่าก็การที่มีลวดเนี่ยค่ะทำมันจะช่วยให้เรากดให้แนบเข้ารูปได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: กันป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ข้อ5ก็คือดึงหน้ากากอนามัยให้ลงคลุมมาถึงใต้คางเลยค่ะ
0: แล้วสังคมที่ปลอดภัยนะคะโดยการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยต้องทำยังไงคะ
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอในการทิ้งเราก็ต้องทิ้งให้ถูกวิธีด้วยค่ะโดยการถอดหน้ากากจับสายคล้องหูมาพับหรือว่าม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านในนะคะ ส่วนที่สัมผัสก็คือส่วนที่อยู่ติดกับจมูก

0: ปากเนี่ยค่ะมันจะมีอากาศมีน้ำลงน้ำลายสารคัดหลั่งต่างๆอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเราถอดออกมาแล้วเราพับให้ด้านในเนี่ยปิดไปนะคะแล้วเราก็ม้วนใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากากใส่ถุงแยกกับขยะประเภทอื่นพร้อมรัดปากถุงให้แน่นเขียนบนถุงว่าเป็นขยะติดเชื้ออันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการแยกทิ้งกันเยอะเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องการแยกทิ้งขยะนะคะแต่สำหรับหน้ากากอนามัยเราต้องแยกทิ้งแล้วก็เขียนว่าขยะติดเชื้อเพื่อทิ้งลงไปในถังคนที่มาเก็บจะได้รู้ว่าขยะพวกนี้ต้องแยกไปต่างหากไม่ใส่ปนรวมกันและหลังจากนั้นเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่ามือของเราก็จะใช้ไปสัมผัสกับสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ
1: ค่ะรู้ไว้ใช้เป็นนะคะกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพทุกคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพักกันสักครู่นะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโดยพักเบรกฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอสม.สร้างสุขกลับมาพบกันอีกสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2สาระดีๆชี้สุขภาวะนะคะซึ่งเราพูดทิ้งท้ายกันในเรื่องวัสดุทางการแพทย์
1: ทางการแพทย์นะคะ
0: เครื่องมือทางการแพทย์
1: พูดไปถึงหน้ากากอนามัยแล้ว
0: ว่าวิธีใช้ยังไงให้ปลอดภัยร่วมรับผิดชอบสังคมอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อกระจายเชื้อนะคะอันถัดมานะคะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นที่นิยมในวัยรุ่นนะคะก็คือถุงยางอนามัยนั่นเองนะคะ
1: บางคนไม่ทราบว่าถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะ
0: ใช่เป็นเครื่องมือแพทย์
1: วันนี้ได้รู้แล้วค่ะว่าถุงยางอนามัยก็เป็นเครื่องมือแพทย์อีกอย่างนึง
0: ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมและอยู่ในการดูแลของสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.นั่นเองค่ะ
1: ค่ะถุงยางอนามัยซื้อใช้อย่างไรให้มั่นใจปลอดภัยและปลอดโรคนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องเคยเห็นเคยรู้จักแหละแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นั่นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าบางท่านก็โสดอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แต่สำหรับบางท่านที่มีคู่ครองก็อาจจะเป็นต้องใช้นะคะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการมีบุตรนะคะ
0: โดยเฉพาะวัยรุ่น
1: ตอนนี้นะคะสำคัญมากเลยป้องกันการมีบุตรก่อนวัยอันควร
0: และ
1: นะคะ
0: การติดเชื้อโรคจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ
1: ันนี้เยอะมากเมื่อวานเพิ่งฟังข่าวเกี่ยวกับโรค HIV นะคะแต่ละจังหวัดที่มีจำนวนคนติดเชื้อจำนวนมากเป็นอันดับ1 2 3 4 5 6ฟังแล้วยังโหยโล่งใจยังไม่มีพังงา แต่ก็ป้องกันเฝ้าระวังไว้ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆนะคะที่อยู่ในวัยเรียนยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางท่านเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามันมีหลายๆปัจจัยค่ะที่สามารถทำให้เกิดเรื่องที่เราไม่คาดคิดได้ดังนั้นการรู้ถึงวิธีการใช้ถุงยางอนามัยซื้ออย่างไรใช้ปลอดภัยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งใช่ค่ะเพื่อเป็นทางเลือกให้เรารู้จักป้องกันระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่าเกิดเหตุแล้วมาเรียนรู้ทีหลังนะคะ
0: นอกเหนือจากว่าถุงยางอนามัยนี้จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วนะคะยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยโดยเฉพาะที่พี่เก๋เล่ามาก็คือโรคติดเชื้อ HIV หรือเอสนั่นเองนะคะแล้วเราจะมั่นใจอย่างไรซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคครับพี่เก๋
1: ค่ะแล้วก็มีวิธีการเลือกซื้อนะคะไม่ว่าสำคัญเลยที่เราพูดกันประจำเลยคือตรวจสอบวันหมดอายุจากข้างกล่องนะคะตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลือกซื้อขนาดที่เหมาะสมกับอวัยวะเพศเพราะว่าเขาจะมีหลายไซส์นะคะอย่างที่เราไปอบรมให้กับน้องๆในโรงเรียนก็ได้ทราบแล้วว่ามันมีไม่ใช่ขนาดเดียวมันมีหลายขนาดด้วยค่ะแล้วก็มีผิวถุงยางและมีกลิ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ตามความชอบแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเลือกยี่ห้อที่มีเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์นะคะเช่นจะเขียนว่าอย.แล้วก็ตัวพยัญชนะพพึ่ง 99/2550 ประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่มีมันคือเครื่องมือแพทย์นะ
1: ใช่ค่ะเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็การใช้เนี่ยของถุงยางอนามัยเนี่ยต้องใช้แบบไหนคะพี่แบบถึงเวลาฉีกได้เลย
1: ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
0: มันจำเป็นมันฉุกเฉินแล้วมันไม่
1: อันนี้เรา
0: ได้แล้ว
1: มีการเข้าไปอบรมให้กับน้องๆในโรงเรียนนะคะเพื่อการรู้จักเซฟเซ็กส์นะคะแล้วก็การปฏิบัติตนให้เหมาะสมหรือว่ารับมือได้เหมาะสมหรือว่าให้ความรู้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขทีหลังนะคะวิธีการใช้ก็คือ 1. ฉีกถุงยางอนามัยห้ามใช้ปากกัดห้ามใช้กรรไกรตัดหรือของมีคมในการแกะซองเพราะว่าไอ้สิ่งของพวกนี้ไปโดน
0: คมมันจะไปโดนไอ้ตัวถุงยางได้ถุงยางก็จะแตกรั่ว
1: เกิดความเสียหายนะคะก็มันจะใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้งานก็ไม่เกิด
0: อาจจะใช่ไม่เกิดผลประโยชน์รั่วนะคะ
1: ใช่ค่ะข้อ2ก็คือบีบปลายถุงยางอนามัยหรือกระป๋อเพื่อไล่อากาศนะคะบีบออกไปให้มันเหมือนกับคล้ายๆเป็นสุญญากาศอะค่ะ
0: ข้อ3
1: ใช่ค่ะข้อ3สวมใส่ตอนอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่โดยให้ขอบที่ม้วนอยู่ด้านนอกแล้วก็ค่อยๆลูดเข้าหาตัวจนสุดค่ะ ข้อ4ก็คือหลังเสร็จภารกิจค่อยๆลูดถุงยางอนามัยออกอย่าให้น้ำอสุจิหกเลอะเทอะค่ะแล้วก็เก็บทิ้ง
0: ในเป็นมันเป็น
1: เขาเรียกถังขยะติดเชื้อเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าวันนั้นเราไปอบรมให้น้องๆที่โรงเรียนแล้วนะคะวิธีการฉีกวิธีการใส่โดยเรามีอุปกรณ์ไปให้น้องๆใช้นะคะแล้วก็ได้ทดลองใช้ดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนการใส่การถอดการทิ้งแนะนำกันให้รู้แจ้งไปเลย
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันการใช้ให้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็จะมีการใช้ไอ้สารหล่อลื่นช่วยนะคะซึ่งบางทีก็จะอาจจะแถมมากับถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าบางทีก็ต้องซื้อต่างหากนะคะซึ่งก็จะมีแยกกันนะคะเป็นสารการใช้สารหล่อลื่นนะคะโดยใช้หลังจากที่สวมถุงยางแล้วนะคะเพื่อลดการเสียดสีนะคะแล้วก็เป็นการใช้สารหล่อลื่นเนี่ยสำหรับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่น้ำมันอย่างอื่นนะคะมาใช้นะต้องเป็นของมันโดยเฉพาะ
1: น้ำมันทาผงทาผิวอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะ
0: เพราะว่ามันก็จะแปลกปลอมเข้าไปในภายใน
1: บางคนคิดว่าเบบี้ออยล์ก็ไม่สมควรใช่ไหมคะเพราะว่า
0: ใช่ค่ะห้ามใช้สารหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันหรือตัวทำละลายนะคะมันก็จะทำให้ถุงยางน่ะเกิดการละลายหรือแตกรั่ว
1: สภาพได้
0: ใช่ค่ะเช่นพวกปิโตรเลียมวัสลีนปิโตรเลียมอย่างนี้นะคะหรือเจลลี่หรือน้ำมันทาผิวอย่างที่พี่เก๋เล่าไปแล้วนะคะหรือน้ำมันประกอบอาหารมีไหมคะใช้น้ำมันพืช
1: อันนี้ยังไม่เคยได้ยินค่ะ
0: มันมีนะคะม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ใช่คือความได้รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่ามันหล่อลื่นได้เหมือนกันนะคะอาจจะช่วยได้แต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นที่ทำให้เกิดการละลายของถุงยางแล้วก็เกิดการแตกรั่วได
1: ้
0: เพราะจะทำให้ถุงยางนี่เสื่อมสภาพนั่นเองนะคะแล้วข้อควรระวังเป็นยังไงคะ
1: เราข้อควรระวัง
0: ของการใช้ถุงยาง
1: ก็อย่างที่ทราบมาก็คือไม่เก็บไว้ในกระเป๋าตังค
0: ์ทำไมคะพี
1: ่เดี๋ยวคนอื่นรู
0: ้ไม่ทำไมไม่เก็บไว้ในกระเป๋าตังค
1: ์คิดว่าน่าจะเป็นการแบบเหมือนกับว่าในกระเป๋าตังค์อาจจะไม่ได
0: ้มันจะมีความเหล็กแหลมแทงคมใช่ไหมคะแล้วอาจจะทำให้รั่วได
1: ้เพราะว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยเราต้องพกไปหลายๆที่เวลาเรานั่งเวลาเราม
0: ีการแตกของซอง
1: ใช่ค่ะมันไม่ได้อยู่กับที่ไงมันมีการพับมีการเหมือนกับกระแทกกระทันหรือว่าม
0: ี
1: การ
0: กลัวคนรู้ ใครจะรู้ในกระเป๋าสตางค
1: ์ไม่แน่นะ ดูในละครก็จะมีการแบบจับผิดคุณผู้ชาย
0: จับผิดลูก
1: สามีลูกอะไรเงี้ยไปรื้อไปค้นกระเป๋
0: าต
1: ัง
0: ค
1: ์แต่จริงๆคุณแม่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่ทราบมาทุกคนจะเตรียมไว้ให้เลย
0: ยืดอกพกถุง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ลูกพร้อม
1: มีการรณรงค์ตลอดว่า
0: เซฟเซ
1: ็กใช่ค่ะรู้จักป้องกัน
0: ให้ปลอดภัย
1: ให้ปลอดภัยดีที่สุดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่กับลูกทั้งตลอด24ชั่วโมงเราไม่ทราบว่าเขาไปเจออะไรไปทำอะไรไปเจอใครบ้างเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะป้องกันให้เขาไม่ได้กระทำผิดพลาดหรือว่าพังเผลอไปหรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น
0: แล้วเขาใส่ถุงยางทำไม2ชั้นได้ไหมคะคือกลัวมากอะ
1: อันนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆหนึ่งอันก็ทำให้มาพอดีแล้วถ้าใส่สองอัน
0: คือก็ติดโรคไงคะขอใส่สักสองอัน
1: ก็มันไม่ได้เกิดประโยชน
0: ์บางทีอยากเบิ้ลอยากเบิ้ลก็คือใส่ไว้รอเลย
1: คิดว่าน่าจะเป็นโทษมากกว่าเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่ามีการมีถุงยางอนามัยตกค้างนะคะ
0: ในช่องคลอด
1: ใช่อันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าเคยอ่านมา
0: เคยอ่านมาที่หญิงมีประสบการณ์ในการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับคนไข
1: ้
0: ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะมีเศษถุงยางอนามัยนี้ค่ะตกค้างอยู่ในช่องคลอดจริงนะคะก็ต้องเก็บออกมาทิ้งให้นะคะเพราะเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็อาจจะมาจากเนี่ยค่ะใส่2 ชั้นหรือว่ามันหลุดเข้าไปจริงๆนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะนั้นไม่ควรใส่2ชั้น
1: ก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ทายาหม่องที่ถุงยางอนามัย
0: เพื่ออะไรคะพี่เพื่อความพลื้นหันนะคะ
1: ปกติอ่ะเก๋ว่าไม่คิดว่าจะมีใครทำอย่างนี้
0: ก็อาจจะคิดถึงสารหล่อลื่น
1: นอกจาก
0: อะไรพ
1: ี่ภรรยาอยากจับกิ๊กอะไรพวกนี้เคยอ่านเหมือนกันว่าเขาจะไปแกล้งโดยการทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม
0: ่แล้วใครจะเป็นคนเอายาหมองไปทาคะ
1: อันนี้เราอ่านเราก็ไม่รู้เราก็ยังคิดไม่ออกนะแต่ว่าเราอ่านว่ามีผู้หญิงที่เขาแบบอยากจับกิ๊กอยากแกล้งกิ๊กอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับเอาพริกเอาอะไรไปทำให้เกิดการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าแอบปลอมถุงยางใช่ไหมคะ
1: ยาหมองเนี่ยคิดว่าน่าจะคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นสารหล่อเลี้ยงหรือเปล่า
0: เพราะมันเป็นชนิดปาล์
1: ม
0: ชนิดปิโตรเลียม
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะอันนี้จะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพนะคะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ล่ะเน
0: าะใช่เคยเห็นถุงยางฝังมุกไหมคะพี่แซมขนม้าอย่างเงี้ยมีไหมคะ
1: ที่เขาบอกว่าไม่ใช้ถุงยางชนิดอื่นเช่นถุงยางที่ฝังมุกแซมขนม้าแต่ตั้งแต่อบรมมายังไม่เคยเจอนะ
0: มีมีขายมีขายค่ะพี่อยู่ในนี่แหละร้านสะดวกซื้อเรานี่แหละ
1: จริงเหรอคะ
0: มีทุกรสชาติเลยมีแบบฟ้าสายฟ้าเทอร์นันโดมีแบบตะปุ่มตะป่ำมีทุกยี่ห้อ นะคะเพื่ออัดเพื่อเพิ่มอรรถรสในการมีเพศสัมพันธ์อะไรลักษณะนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์ของ
1: ไม่ได้ช่วยในเรื่องป้องกัน
0: ไม่ได้ช่วยเรื่องป้องกันแต่เพิ่มหมายถึงเพิ่มอรรถรสในการมี
1: เพราะฉะนั้นแม่ก็ไม่ควรใช้เพราะว่าป้องกันโรคต่างๆ
0: ต้องดูที่สัญลักษณ์อย.เป็นหลักนะคะว่าผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือยังนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นประเด็นเรื่องการป้องกันตั้งครรภ์ป้องกันการติดต่อทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไหม
1: ก็ถ้าเป็นฝังมุกหรือว่าแซมขนม้าอะไรพวกนี้ก็คือไม่สามารถแทนถุงยางอนามัยได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถคุมกำเนิดได้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นห้ามค่ะเพราะว่าป้องกันไม่ได้อาจจะเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือว่าอาจจะท้องได้
0: ใช่
1: ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะ
0: ดังนั้นข้อพึงปฏิบัตินะคะก็คือควรเก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่แห้งพ้นแสงแดดนะคะ
1: แล้วก็แสงฟลูออเรสเซนต
0: ์ใช่ค่ะก่อนใช้ก็ตรวจดูสภาพวันเดือนปีหมดอายุนะคะดูเลขออย.
1: แล้วก็ใช้เพียงครั้งเดียว
0: ค่ะหากมีอาการแพ้ก็ควรหยุดนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเมื่อใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิดนะคะอย่าทิ้งลงในโถส้วมหรือถังขยะทั่วไปให้เก็บเป็นวัตถุติดเชื้อนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเราจะทิ้งท้ายในช่วงที่3นะคะที่เราจะไปต่อกันในช่วงพี่ๆอสมขอแชร์พักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงพี่ๆอสมขอแชร์กับรายการอสมสร้างสุขนะคะเราจะสร้างสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะกับรายการนี้นะคะซึ่งเรามีการออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเป็นช่วงของพี่ๆอสมขอแชร์เราพูดกันถึง
1: หน้ากากอนามัยไปแล้ว
0: ถุงยางอนามัยไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเครื่องมือแพทย์และวัตถุเสพติดอีกอย่างนึงก็คือ
0: ยาลดความอ้วนนะคะตีความหมายเป็นวัตถุเสพติดแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ายาลดความอ้วนนี่ถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยาลดความอ้วนส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นยาออกฤทธิ์ลดความอยากอาหารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็ไม่ควรซื้อเองเด็ดขาดค่ะเพราะยามีผลข้างเคียงสูงนะคะเช่นทำให้นอนไม่หลับวิตกกังวลหรือว่าถ้าใช้ติดต่อกันนานๆก็จะทำให้เกิดอาการติ
0: ดยาได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเสพติดนะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยาลดความอ้วนไม่สามารถทำให้หายจากโรคอ้วนได้อย่างถาวรนะคะสำคัญที่สุดคือการควบคุมปริมาณอาหารที่เรากินเข้าไปการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายต่างๆอย่างที่พูดไปเสมอว่า you are what you eat คุณทานอะไรเข้าไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะการจ่ายยาลดความอ้วนนะคะควบคู่ไปกับยาชนิดอื่นในรูปแบบยาชุดลดน้ำหนักค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเร่งให้น้ำหนักลดเร็วขึ้นแต่ไม่ถาวร นะคะซึ่งชนิดของยานะคะจะอยู่ใน
0: ขับปัสสาวะ
1: ค่ะยาไทรอยยาฮอร์โมนอะไรพวกนี้ค่ะมันมีอันตรายเพราะว่ามีผลข้างเคียงคือขาดเกลือแร่ปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียหน้ามืดเป็นลมค่ะแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบหัวใจด้วย
0: หลอดเลือด
1: ใช่ค่ะหลอดเลือดเนี่ยทำให้โมโหง่ายอุจจาระบ่อยใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่ายค่ะ
0: แล้วผลข้างเคียงจากการยาลดความอ้วนเนี่ยคะเป็นยังไงคะ
1: การจ่ายยาชุดลดน้ำหนักเนี่ยก็จะช่วยลดผลข้างเคียงนะคะทำให้ชนิดยาก็จะเป็นยานอนหลับยาลดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะซึ่งจะมีอันตรายก็คือง่วงซึมกดการหายใจความดันโลหิตต่ำนะคะทำให้เหนื่อยง่ายหัวใจเต้นช้าวิงเวียนความดันโลหิตต่ำแล้วก็ทำให้เป็นลมได้ค่ะโดยการมุ่งทั้ง2วัตถุประสงค์ก็คือ
0: ระบาย
1: เช่นระบายออกไปนะคะก
0: ็
1: ส่วนใหญ่ก็ยาลดความอ้วนนะคะก็จะเป็นเอากำจัดของค้างๆออกนะคะทำให้สูญเสียน้ำและเกลือแร่เมื่อใช้ติดต่อกันนานๆร่างกายก็จะเริ่มทนต่อยาแล้วก็ต้องเพิ่มขนาดยาก็เหมือนกับการดื้อยาค่ะก็ถึงบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ยาลดความอ้วนมักจะโยโย่เขาถึงบอกว่าไม่แนะนำให้การใช้ยาลดความอ้วน
0: ดังนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีนะคะเราก็ต้องทำอยู่3อย่างไปพร้อมๆกัน
1: อันนี้ขอแนะนำเลย
0: อันนี้ก็ทำอยู่นะคะแต่ว่าได้เท่านี้นะคะ
1: อย่าท้อค่ะอย่าท
0: ้
1: อ
0: ไม่ท้อค่ะไม่ท้อมา20กว่าปีทำอยู่นะคะก็คือควบคุมอาหารลดปริมาณอาหารลงนะคะแต่ไม่ได้ลดจำนวน
1: ไม่ได้อดอาหารแต่ควบคุม
0: ใช่ควบคุมปริมาณจำนวนอาหารที่กินเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยในการบริโภคเช่นลดหวานมันเค็มนะคะคือลดอาหารที่มีความเป็นมันหรืออาหารทอดนะคะ
1: ไขมันโซเดียม
0: แล้วก็มาบริโภคผักแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะครั้งละประมาณ 20-30 นาทีนะคะก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักโดยไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนนั่นเองนะคะ
1: เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะควบคุมอาหารลดปริมาณลงนะคะปริมาณอาหารที่ไม่จำเป็นแป้งน้ำตาลแต่ว่าเพิ่มผักนะคะเปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภคก็คืออย่างที่บอกไปว่าหวานมันเค็มลดไปเพิ่มผักให้เยอะๆในมื้ออาหารแล้วก็ที่สำคัญคือออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: รู้ไว้ใช้เป็นนะคะกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะกับประชาชนทั่วไปที่ฟังกันในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะของอสมสร้างสุขนะคะสาระดีๆนี้เราได้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะและก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะรวมถึงสสส.นะคะสำนักสร้างสุขนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะกับรายการอสมสร้างสุขนะคะเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90 6.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า underscore live วันนี้พี่สมหญิงและ
1: พี่เก๋ค่ะอสม.สิริประภาธรรมภาส
0: ขอลากันไปก่อนวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
11: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: นะครับก็ไม่ได้มาในวันนี้มาพรมกันแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็เคลียร์ปัญหากันเข้ามาตั้งบุญในห้องส่งนี้เต็มหมดมาดูโต๊ะกันหมดไม้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับก็เชิญอาจารย์พบปะกับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ครับ
1: วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ก็ الحمد لله นะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แหละนะก็ الحمد لله วันนี้ก็วันจันทร์ที่แล้วผมก็ไม่ได้มาพบกับพี่น้องนะมีธุระจำเป็นก็วันนี้ก็ได้มาพบกันแล้วก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งนึงที่ว่าเราได้มาพบมาป้ามาพูดมาคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับวันนี้ก็เอาละพบกันแล้วนะครับนะวันนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรมั้งครับ
0: ก็มีแหละนะมีเยอะแยะมากมายเป็นปึกกันเลยพอมีน้องเขียนตั้งไว้ในห้องส่งนี่เต็มหมดเดี๋ยวอาจารย์ตบไม่ทันกันเลยกันก็ต้องขอบคุณนะที่ติดตามกันตรงนี้นะครับฟังกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่บนรถในเรือในบ้านกำลังก่อสร้างหรือว่ากำลังงานต่างๆนะครับฟังกันได้นะครับเรือนอนฟังอยู่ในรถก็ได้นะครับตอนคอยรับเด็กนักเรียนกลับบ้านตอนนี้ก็ฟังกันได้นะครับทาง FM 90.25 วันนี้มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องท่ามกันครับเข้ามาทางบ้านนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมของเรานี่แหละนะครับเกี่ยวกับการอยู่การอยู่การกินการอยู่กับยาวฟ้ากับเรือนเนี่ยเรื่องพวกเมียเมียนี่แหละเนี่ยก็บอกว่าท่านบอกว่าสตรีผู้หนึ่งถูกสามียา1หรือ2ตอลานะครับซึ่งเธออยู่ในตอลารถยังนี้นะครับยังไม่หมดอิดาต่อมาสามีก็เสียชีวิตเธอจะต้องย้ายมาอยู่ในอิดดัสซามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันหรือไม่นะครับพอไม่มีทางท่านเข้ามาครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ถือว่าหน้าที่พี่น้องได้ท่านมา
0: ครับ
1: นี่คือปัญหาที่มันมีอยู่ในสังคมในครอบครัว
0: น
1: ะบางครอบครัวซึ่งบางทีเราไม่รู้
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวของศาสนานี่บางทีที่เขามาพูดกันก็คือเขาพูดในเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเป็นคำเป็นปัญหาต่างๆที่ว่าเราอยากจะรู้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะได้รู้กันนะก็ทำดีละและบางทีพี่น้องที่ไม่ใช่อิสลามก็จำเป็นจะต้องรู้ด้วยกันก็ไม่มีปัญหานะผมได้รู้ว่าโอ้อิสลามเขาอยู่กันแบบนี้
0: อยู่แบบนี้
1: เพราะอิสลามนั้นคนที่จะเขาจะแต่งงานคนที่จะอยู่ด้วยกันเขาจะต้องทำการแต่งงานให้ถูกต้องตามลักษณะอิสลาม
0: คร
1: ับ มันจะต้องมีพยานนะจะต้องมีวาลีไม่ถึงว่าผู้ปกครองคุณยิ่งโผล่ข้องไฟยิ่งแล้วก็มีพยานช่องคุณจะต้องมีเจ้าเศร้าเจ้าบ่าวจะต้องมีพยานแล้วต้องมีคำอิยับกบูนคือการสะเนื้อสะน่อง
0: ค
1: ำว่าสะเนื้อสะน่องมันถึงว่าการที่ว่าคนที่คนนี้การเขากล่าวไปว่าฉันแต่งงานฐานแบบนี้แหละสมมติไปเลยก็ตันรับว่าฉันรับการแต่งงานนี
0: ้
1: ของกูยิ่งกว่านี้นี่อันนี้คือเรียกอิยับกบูนจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้ทั้งหมดไม่นั้นถือว่าการอยู่กันทำไม่อยู่ในรูปแบบนี้เชื่อว่าเป็นชูกันใช่ไม่ได
0: ้
1: นะในอิสลามเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: นะดังนั้นมันทั้งบินนงก็ได้ทราบแล้วว่าต่างประเทศนะเห็นมาที่ว่าเขาทำผิดอย่างระวังยิ่งชายที่อยู่กันด้วยไม่ได้นิกะไม่ได้แต่งงานนี่เขาจะทำการตี
0: นะตีนะ
1: ก็เรียกว่าตีโดยตีด้วยไม
0: ้
1: ก็เป็น80ครั้ง70ครั้ง
0: ผู้หญิงก็เหมือนกันก็ทุกขวาง
1: นั่นก็เรียกว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่ยังไม่มีครอบครัวดียิ่งสู้ชายสู้ถีน่ะซุ่มสู้กันนัดพบกันแล้วก็ได้เสียกันอันนี้ถือว่าซีนาน่ะถือว่าเป็นชูกันในลักษณะนี้ตามหลักของการของอิสลามนั้นก็คือต้องเคี่ยนตี70ครั้งสั่งร่วงคนนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็เนรเทศได้ออกจากเมืองน
0: ั่
1: นคือหลักเดิมถึงถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วผู้ชายที่มีภรรยาแล้วมาคบชูกันโทษของอิสลามเมื่อทั้งพี่น้องได้รู้แล้วคือต้องไปคว่างที่ทางสามแยกเลยเอาหินโกนใหญ่ๆแต่ถ้าโคมือแต่ถ้าว่าเข้ามาทุ่มมาเทไว้กันรถใครผ่านจะต้องไปขวางจนกระทั่งเสียชีวิต
0: ครับ
1: น่ากลัวพอพูดขึ้นมาพี่น้องนะ

0: นั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นความจริงที่อัลเลาะห์กล่าวในกุรอาน
1: ครับในกุรอาน
0: หมดจะต้องซึ่งทีนี้เมื่อตายไปแล้วถ้าว่าได้ทําโทษบนโลกนี้ลูกหน้าก็ไม่ตรงหมดแล้วนั่นแหละนั่นคือในหลักการของอิสลามในเรื่องของการครบใหญ่ยุ
1: บการตาการเชีย
0: ครับเอาละคําถามวันนี้นะก็คําถามนะคําถามถามว่าสตรีผู้นึง
1: ครับ
0: ผู้หญิงผู้นึงผู้หญิงคนนึงทุกสามียา
1: อ
0: ยา1ตัวละหรือ2ตัวละ
1: ครับ
0: คําว่าตัวละนี่ก็คือการยา1 2 3นั่นแหละนะมันมี1 2 3ตียาสักร้อยครั้งก็แค่3มันแหละนะแค่ซ้ำ
1: ยากระถุมมาแล้ว
0: คือการถุมกันการถุมการยาซ้ำมียายาด้วยกันเห็นซ้ำมีกล่าวว่าฉันไม่ต้องการถือเลวไปตะกรับไปอยู่เรื่องฉันยาถือซ้ำตัวละนะเรื่องถือกับฉันนี่ตัวนี้มดกันแล้วนะไม่มีเล่นด้วยกันเลยในกรณีพูดชัดเจนว่านี่คือยาชัดเจนเลยมันซ้ำตัวละแหละนะเรื่องพูดเลยว่าฉันยาถือซ้ำตัวละ
1: หมดแล้วนั้น
0: หมดแล้วอยู่ไม่ได้เลย
1: อยู่ไม่ได้เลย
0: แต่ถ้าหากว่ายา1ตัวละ2ตัวละนี่ก็เรียกตัวละรถใหญ่นี่ลบได้ก่อนนะไอ้นี่ลบได้ลบกันไม่ต้องนิกะนะคือไปบอกให้รู้ว่าเออเราลบกันแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับถ้าก็ยา1ตัวละเลยอยู่ไปอีก3เดือน10วันก็เรียกอิดดะห
1: ์
0: อิดดะห์นั้นมันคือ3เดือน10วันนะอิดดะห์3เดือน10วันคือมาประจําเดือน3ครั้งน
1: ั่
0: นแหละนั่นแหละก็อินดานึงซึ่งทีนี้มันผู้หญิงคนนี้นั้นทุกสามียา1ตัวละหรือ2ตัวละช่วงครั้ง
1: ครับ
0: ก็ตาว่าซึ้งเธออยู่ในตัวละรถใหญ
1: ่
0: ลบได
1: ้
0: นะลบกันได้ก่อนตัวละรถใหญ่แต่ถ้าว่าตัวละ3นั้นลบไม่ได้เลยนะถ้าว่ายาทีเดียวเลยนะลบไม่ได้เลย
1: คร
0: ับ พูดว่าฉันยาถือ3 3ตัวละทีเดียวคือลบไม่ได้
1: จบเลย
0: ผู้หญิงจะต้องมี3มีไม่เลยก็3มีไม่นั้นยาแล้วก็จนผลอินดาห์แล้วคือ3เดือน10วันเหลือจึงจะกลับมา3มีเดิม
1: ครับ
0: นี่เขาเรียกว่าเป็นการดัดนิสัยนะบางทีผู้ชายนะพอสิทธิ์การยาอยู่ที่ผู้ชายบางทีไปชายกัมพูชานะด้วยความที่ไม่รู้นะ
1: คร
0: ับในอิสลามถือว่ารู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาเท่ากับพูดในเรื่องนี้ถือว่าเป็นจริงหมดเลย
1: เป็นจริงหมดครับ
0: หลวงท่านยาถือซ้ำตัวละพูดเล่นๆหรอกว่าไม่ได้จบแล้วอยู่ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าว่าเรายาไป1ตัวละ1เสร็จแล้วอยู่3เดือน10วันเราไม่ลบกันไม่โยก
1: คร
0: ับ ก็อยู่ไปแล้ว3เดือน10วันแล้วอันนี้โซ่งเลยอันนี้ซึ่งอย่าให้ถึง3ให้ลบกันได้ก่อนนี่เหมือนผู้หญิงกว่านี้เลยผู้หญิงกว่านี้ผู้หญิงปู1 3มียา1หรือ2ตัวละซึ่งเธออยู่ในตัวละรถใหญ
1: ่
0: คือลบได้ก่อนกันรถใหญ่มันถึงว่า1ตัวละหรือ2ตัวละลงเลย
1: คร
0: ับ แล้วก็ยังไม่หมดอิดดะห์ที
1: ่
0: นะซามียา1ตัวละ2ตัวละก็อยู่ไม่หมดอิดดะห์อิดดะห์คือ3เดือน10วันเลยต่อมาซามีคงถือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคําถามมันบ่ต่อมาซามีเสียชีวิตทีนี้เธอจะต้องย้ายมาอยู่ในอิดดะห์ซามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันหรือไม
1: ่ครับ
0: นี่ที่จริงซะมียาอยู่1ตัวละ2ตัวละรถอย่างนี้ลบได้อยู่เนี่ยแต่บังเอิญว่าถ้ามีเสียชีวิต
1: คร
0: ับพอซามีเสียชีวิตทีนี้มันมีอิดดะห์อิดดะห์ของซามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันถ้าอิดดะห์ที่ว่าซามียา3ตัวละนี่3เดือน10วันแต่ถ้าซามีเสียชีวิตก็เป็น4เดือน10วันซึ่งถ้าว่าคนยิ่งคนนี้นะอยู่ตัวเอ้ยก็เรียกว่าตัวละรถอย่างนี้ยังลบได้แต่บังเอิญสามีตายเลยต้องย้ายอินดานี้ไปอยู่ที่สามีตายหรือไม่คือ4เดือน10วันตรงนี้ก็บอกว่าจำเป็นแหละน่าจำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ในอินดาสามีเสียชีวิต
1: อ๋อครับครับ
0: ต้องย้ายมาอยู่ในสามในอินดาสามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันนะครับซึ่งทีนี้เพราะสามีเสียชีวิตนั้นเธอยังอยู่ในอิดดะห์รถใหญ
1: ่
0: ก็เท้าก็ว่าสิทธิสามีภรรยายังอยู่อยู่เลย
1: ครับ
0: คือสามีต้องใจนะพะก
1: ็
0: และสามีมีสิทธิจะโรโยกรับคืนได
1: ้ครับ
0: โรโยกหมายถึงว่าลบมาโดยไม่ต้องนิกะห์ไห
1: ม
0: กับภรรยานั้นเพราะเขาอยากเก่งหนึ่งหรือช่วงตัวละดอกล่ะนั่นเองซึ่งทีนี้และจำเป็นจะต้องเอียดัดไอ้นี่เอียดัดเนี่ยดานี่หมายถึงว่าไหวทุกข์เลยต้องไหวทุกข
1: ์ไหวทุกข
0: ์ไหวทุกข์ดังกล่าวนั้นนั่นไอ้เรื่องนี้นั้นมันบ่ในรายละเอียดนี่ในข้อที่รอยหยิบกานี่ส่วนนะพระก้อนี่ก็ได้ขาเลี้ยงดูนั้นมันหลวงไม่ตรง เพราะสามีตายแล้ว
1: คร
0: ับสามีตายเสียชีวิตแล้วไม่ตรงเรื่องไอ้เรื่องนะเพราะก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยให้ยายมาอยู่ในเขาเรียกว่ามาอยู่ในอิดะของสามีเสียชีวิตนะกถากว่า4เดือน10วันนะซึ่งทีนี้ต่างกับสามียาสามตัวลักนะแต่เดี๋ยวนี้ยาส่งนะ
1: คร
0: ับยาส่งโรโยได้ซึ่งทีนี้มาต่างกับผู้หญิงที่สามียาสามตัวลักคือเธออยู่นะอยู่ในตัวลักบาเอ็นคำว่าตัวลักบาเอ็นหมายถึงว่าตัวละสามไหม
1: ครับคร
0: ับ ทีเดียวที่บุกไปเรียนรถอย่างนี้คือ1หรือ2
1: 1หรือ2
0: คือรูปแต่ละ1เซตอยู่อีก4เดือน10วันไม่ลบไปอยู่อีก3เดือน3เดือน10วันถึงไปอยู่อีกแล้วสัก3เดือน10วันแล้วนี่ก็ได้อินดา1อินดา1นะแต่ไม่ถึงอินดา3เลยไม่ถึง3อินดานะไม่ถึง33ตัวละซึ่งทีนี้มันว่าต่างกับสามียา3ตัวละผู้หญิงที่สามียา3ตัวละถืออยู่ในตัวละบาอินลบไม่ได้เลยฮะโรยะไม่ได้ก็ลบไม่ได้เมื่อสามีเสียชีวิตนั้นนะผู้หญิงคนนี
1: ้
0: ขณะนั้นก็เธอไม่ต้องยายมาอยู่ในอินดาสามีเสียชีวิตใช่อ่ะโดยให้นับครบอินดาตัวละบาอินเท่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานไม่ได้เลยตัวละบาอินคือ3พอชั้นยาถือ3ตัวละเลยก็พอเสร็จเลยวันนี้จบเลยวันนี้วันนี้นานจังก็อยู่3เดือน10วันสามีไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งในกรณีเนี้ยเนี่ยกรณีที่ว่ายา3ตัวละนี
1: ่
0: ก็เอาอินดาเดิมเลยไม่ถึงว่าพอมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานไม่ได้เพราะสามียา3ตัวละนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นสามีภรรยากันแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไหวถูกใช่ล่ะเนื่องจากสามีเสียชีวิตและถ้าเธอกำลังตั้งท้องอยู่สามีญาติเธอสามตัวละสามีจำเป็นต้องใจนะพ่อก็การเลี้ยงดู
1: ครับคร
0: ับ ไม่ใช่ไม่ว่าญาติญาติภรรยาสามตัวละแล้วแต่ในขณะเดียวกันภรรยาท้องเป็นลูกของเราถึงว่าคาดกันแล้วแต่ว่าฉันรับลูกต้องเลี้ยงดู
1: ครับ
0: ครับการนี่คือในรายละเอียดนะการว่าพี่น้องคงแบบพอเข้าใจนะ
1: ครับบางทีมันสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ได้รับทราบนะให้ในทุกวันจันทร์นะครับรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผมเป็นพี่น้องท่ามาที่อาจารย์กระตบสักเรื่องนึงเลยนะครับสักเรื่องนึงเลยถึงเขาบอกว่ายิ่งที่อยู่ในอิดดาตอลาบาอินเนี่ยจำเป็นต้องยะดาดไวถูกหรือไม่เนี่ยท่ามาสักคนนึงเลยล่ะนะครับผมเป็นพี่น้องท่ามันเดียวตบไม่หมดเลยมันเต็มห้อง
0: ก็ทำดีละนะก็ยังเกี่ยวพันกันอยู
1: ่
0: กับเรื่องที่เลวนั่นแหละนะก็ยังอยู่ในเรื่องอิดะห์ผู้หญิง
1: ครับ
0: นะผู้หญิงที่อยู่ในอิดะห์ตอละบาอินจําเป็นจะต้องอิดาดไว้ถูกหรือไม่นะนี่ผู้หญิงก็ต้องรับรู้ด้วยนะว่าเราอยู่ในตอละบาอินไม่ถึงกับผัวสามีเรายาเรา3ตอละแล้วนั่นถึงที่ในอยู่ปานนั้นจําเป็นต้องอิดาดไว้ถูกหรือไม
1: ่
0: นะมันบอกว่าหญิงที่อยู่ในอิดะห์ตอละบาอินซึ่งคำว่าตัวละบาอินนี่บางทีสามีไม่ใช่บอกนี่ว่าฉันอย่าถือสามตัวละก็ดิไอ้อื่นก็ยังเห็นฟาซักนิกะ
1: ครับ
0: สื่อยาหรือฟาซักนิกะเพราะว่าผู้หญิงนี่น่าสงสารนะบางทีอยู่กันไม่ได้เลยกับสามีแต่ว่าที่ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าสามีไม่ยาโปรดสิทธิ์การยาอยู่ที่สามี
1: ครับ
0: นี่สำคัญ
1: สำคัญ
0: ถึงทีนี้ก็ทำได้ส่งวิธีคือสามีเห็นดูนะในเมื่อเราไม่รักเราไม่ชอบกันเราหมดความรักกันแล้วเราก็ปล่อยไปเพื่อเขาจะไปได้คนอื่นโตไปแล้วมันยังเดี๋ยวล้อบวกในกวนนะเพราะว่านางจะไปมีครอบครัวไม่เลยการได้ลูกโตไปแล้วนะเราเองก็แยกกันนั้นซึ่งทีนี้ท้ากว่าเขาเรียกว่าสามีสงสารเห็นดูนะนู่นมันโค่เหลือโค่ฟาซักนี่ก้าว่าไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะก็ไม่ยอมอันก็เรียกว่าเห็นดูก็ใครเห็นดูก็คืออ๋อแหละฉันยาถือสามตัวลากให้หมดไปเลยถ้าไม่เห็นดูแล้วฉันค่ายยา
1: ค่ายซื้อทันแล้ว
0: คำว่าค่ายยาไม่ถึงว่าเราผู้หญิงอะไรซื้อยาจากสามีสามีนี่ค่ายเพื่อนั่นแหละสิทธิ์คือผู้หญิงจะต้องซื้อยาย าเนี้ยยาแกว่าตื่นยาให้ฉันทีนั่นแหละ
1: ถุงมันทิ้ง
0: ฉันที
1: นะ
0: ตื่นฉันจะให้ตื่น เป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินสมบัติที่มีข่วงฉายประยุทธ์
1: ในชั้นไม่เอาอะไรนี่เดี๋ยวนี
0: ้ตับลุงกันได้เรื่องนี้นะก็เรียกฟาซักนี่กะโดยใช้อยู่ไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบยิงปัจจุบันนี
1: ้
0: มาร์กนะไม่ค่อยรับผิดชอบ
1: มันนี่ผู้หญิงจริงผู้ชายมันไม่กล้ามันลำบาก
0: ศาสนาก็ไม่ให้นี่ถ้าว่าอัลลอฮฺสุลตาร่าให้ชิดกับผู้หญิงในการยานี่มัดผู้ชายเราเป็นไม้กันมัดนะเป็นไม้กันมัดแต่นี่อัลลอฮฺให้กับผู้ชายเพราะมันเข้มแข็งกว่าอยู
1: ่
0: นะเนี่ยเ
1: ร
0: ื่องที่นี่ก็ยิ่งที่อยู่ในอิดดะตัวลักบาอินแต่เดียวนั้นเช่นมันซื้อยามาเนี่ยเขาซื้อยามาไม่ถึงว่าถ้ามียาให้เลยแล้วก็คิดเพื่อประโยชน์ตอบแทนอันนั้นก็กำหนดแล้วก็เรื่องว่าฟาซักนิกะห์โดยฟาซักนิกะห์หรือถ้ามียาสามตัวลากนั้นไม่จำเป็นต้องไหวทุกนะไม่ต้องไหวทุกผู้หญิงที่ถ้ามียาสามตัวลากนะที่ยังไงลืมว่าถ้าหากว่าการฟาซักนี่บางทีถ้ามีนะไม่มีความสามารถที่จะอยู่กันแล้วนะไม่ว่าการเลี้ยงดูหรือการอยู่ระหว่างถ้ามีไปอยู่ไม่ได้ทีนี้มาห้านะบรรดากรรมการมัสยิดต่างๆเขาก็เอาก็มาพูดคุยอะไรก็ยกเลิกนะว่าในเหมือนผู้หญิงก็ไม่อยู่ด้วยแล้ว
1: สัญญาทำสัญญากัน
0: นั่นเลยถึงจะทำให้อิสระไปได้แต่ว่าประเด็นตรงนี้คือถ้ามียาซ้ำตัวลากนั้นผู้หญิงนั้นไม่จำเป็นต้องเอะดาดไม่ต้องไหวทุก
1: ไม่ต้องไหวทุก
0: แต่สุนัขเอะดาดสุนัขไหวทุกนั้นคือถ้าว่าไม่ไหวก็ไม่บาปแต่ถ้าไหวได้บุญนั่นแหละส่วนการออกจากบ้านนั้นศาสนาห้ามน่าจนกว่าจะมดอิดดะหมายถึงว่าในขณะที่ทราบมียานะไม่มดอิดดะที่ก็อยู่ในทราบในที่บ้านอย่าออกจากบ้านก่อนนั่นแหละศาสนาห้ามแต่ถ้าว่าจำเป็นเนี่ยมือออกไปเลยจำเป็นต้องกลับมานอนที่บ้านไปนอนที่อื่นไม่ได้อันนี้ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่ชายกันแล้วล่ะพวกยาตะยิดก็ปนเลยนะเห็นไม่เอาศาสนาก็มาเป็นนะเป็นแนวทางในการ
1: ปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
0: แต่ซึ่งเรื่องนี้ซึ่งนึงก็อยากจะเตือนกับพี่น้องนะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการเขาเรียกว่าคนตาย
1: ไหวทุก
0: ที่จริงการไหวทุกในอิสลามนั้นเขาไม่มีนะในเรื่องของการแต่งชุดดำนี่นั่นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอื่นเขา
1: ครับครับ
0: ซึ่งทีนี้ป่านี้ทุกวันนี้ก็น่าเป็นที่น่าสนใจแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีคนเสียชีวิตแล้วนะชุดดำมาก
1: ครับครับ
0: แล้วบางทีมองกันไม่ออกเลยว่าเออนี่มันประเพณีวัฒนธรรมนั่นกันแล้วนะที่จริงนั้นเรื่องการแต่งตัวนี้ชุดดำนี้มันไม่ใช่ของเราในเรื่องนี
1: ้
0: นะดังนั้นก็ให้เราพยายามใช้ความคิดสักนิดนะครับ
1: เพราะว่าศาสนาของเรามันอยู่แบบนี้นะครับ
0: นี่ก็เห็นมาเลยก็อยากจะเตือนกันนะพี่น้องนะอยากจะเตือนก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรแต่ว่าคือได้เรียกวัฒนธรรมประเพณีของเขาแบบนี้ของเราแบบนี
1: ้ทำด้วยไม่รู
0: ้ใช
1: ่คงไม่พื้นทำด้วยไม่รู้ไม่ใช
0: ่การไปเตือนกันนะก็เพื่ออัลลอฮฺตาละ
1: นะได้ยินแล้วก็ปฏิบัติตามก็ดีนะคร
0: ับ เรามีหนทางที่จะเดินทางนี้ได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะ
1: ขอบคุณช่างสร้างนี่วิทยุแห่งนี้เรามาฟังเพลงนาชีสักนาชีตึงดีวะนะครับเพื่อความบายใจหรือว่าเครียดมากไม่รู้เดินทางกับเสียงเพลงกันต่อครับ

0: ครับได้ฟังเป็นเพราะๆนะเพื่อความบายใจในช่วงที่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่มาทำงานโกดสร้างตกตะปูอะไรก็แล้วแต่หรือว่าต้องการตั้งใจฟังโดยเฉพาะก็แล้วแต่ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆบอกให้พี่น้องมุสลิมหรือว่าใครก็แล้วแต่นะรับฟังกันได้นะครับนี่ก็เรื่องดีๆนี่ก็เรื่องราวนี้รู้สึกว่าเขาเขียนท่ามบอกมาว่าการฆ่าคนอ้อตายแล้วเดี๋ยวนี้การฆ่าคนตายและการฆ่าตัวตายนะนี่ลักษณะของเราก็มีเหมือนกันนะครับการฆ่าตัวตายมุสลิมผู้หนึ่งได้ฆ่ามุสลิมตายนะเขาท่ามมาว่านั้นระหว่างผู้เป็นฆาตกรกับพระองค์อัลลอฮฺสุภาโนวตาลานอกจากมีบาปแล้วจะต้องเสียครับรับผันพื้มั่งอย่างไรบ้างเนี่ยก็ท่ามันเนาะอู้นี่มันยังตายเลยดิอาจารย์เขียนมา
1: ทำเลยละนะก็ถือว่าเป็นเรื่องย่อย
0: ครับ
1: ก็เอาละนะก็ถือว่าถึงมันจะเรื่องย่อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องอยู่ในชีวิตของพวกเรา
0: ครับ
1: จะต้องรับรู
0: ้ครับ
1: ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าการตายนี
0: ่
1: นะการตายการฆ่าตัวตายนี่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดนะเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลนับสิ้นไรก็ตุนเมา
0: ครับครับครับ
1: ทุกวิญญาณทุกชีวิตต้องได้ลิมรสแห่งความตายนั่นคือไม่มีใครรอดซึ่งปีนี้ปัญหามันท่ามว่าคนมุสลิมคนหนึ่งมันได้ฆ่าคนมุสลิมตายระหว่างผู้เป็นฆาตกรผู้ฆ่านั้นกับพระองค์อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้านกจากว่าผู้นี้มีบาปแล้วนั้นจะต้องเสื้อกาบรับอย่างไรบ้าง
0: ครับนี่ก็ทำมาว่าน
1: ั่นก็เรียกว่าขาสิ้นไม่เลย
0: ครับ
1: นะแต่ว่านี่ก็ครับเรื่องตายนี่ในอิสลามถือว่าผู้นึงผู้ใดก็ตามที่ฆ่าชีวิตหนึ่งเขาจะมีความผิดบาปเท่ากับฆ่าคนทางโลก
0: ครับ
1: นี่คือความหลายเรื่องในของการฆ่านั่นมันไม่ใช่เรื่องไหน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เราก็มาพูดถึงเรื่องนี้ก็เอาละก็ให้เรารับรู้กันนะว่าเรื่องตายนี่มันเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ได้บอกในกุรอานแล้วว
0: ่
1: าให้เราพยายามก็เรียกว่ารักษาตัวเองในจากคนทางที่เสียให
0: ้
1: นะคนทางที่เสียให้พยายามนะไม่ว่าเรื่องไรเลยเรื่องเราไปกินของที่เป็นผิดให้ภัยกับร่างกายทั้งวันนี้อิสลามห้ามทั้งสิ้นก็ให้เรารักษาตัวเองอย่าทุ่มตัวในคนทางที่เสียให
0: ้ครับ
1: นั่นก็ให้เราได้รับรู้ว่าซึ่งต่างๆไม่ว่าอะไรถ้าเป็นให้โทษกับตัวเราถือว่าศาสนาห้ามทั้งสิ้นถึงกรรมศาสนาห้ามไม่ถึงอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าห้ามนะว่าเรานี่เป็นมนุษย์ก็เรียกเป็นซึ่งมีชีวิตที่ทุกข์ที่มีเจ้า
0: คร
1: องโดนั้นถึงที่นี้ผู้เป็นเจ้าครองในอิสลามถือว่าอัลลอฮ์นี่เลยเป
0: ็
1: นเจ้าครองและที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เราใช้ชีวิตบนโลกนี
0: ้
1: โดยส่งคัมภีร์อัลกุรอานมาส่งทานศาสดามาซึ่งตอนนี้คัมภีร์อัลกุรอานนี่เป็นคัมภีร์สุดท้ายเป็นคำสำรัดของอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้านาเลกัสดามูฮัมหมัดนี่เป็นสดาสุดท้าย
0: ครับ
1: นาตั้งแต่สดาแรกในอิสลามคืออาดัมและเฮวา
0: ครับ
1: นั่นคือสดาแรกที่อัลลอฮ์ส่งมาบนโลกนี
0: ้ครับ
1: และเอาคัมภีร์ของพระองค์มาเผยแผ่ประชากรแต่ละยุค
0: ครับ
1: จนถึงสุดท้ายนี่ก็คือสดามูฮัมหมัด
0: ครับ
1: หลังจากมูฮัมหมัดนี่ไม่คือไม่มีสดาเลยนั่นก็ไม่ถึงว่าโลกนี้มันจะถึงการอวสานนะอิสลามรู้ในเรื่องนี
0: ้
1: นะเพราะว่าอัลลอฮ์ได้บอกไว้มากมาย
0: ในเหตุการณ์ในกุรอาน
1: ครับซึ่งทีนี้ปัญหาตรงนี้นั่นก็คือมุสลิมผู้นึงได้ฆ่ามุสลิมตายระหว่างผู้เป็นกตกฆาตกรคือผู้ฆ่ากับพระองค์อัลลอฮ์ผู้สร้างมันมานอกจากไม่บาปแล้วจะต้องเสียกับรับอย่างไรการคำตอบตรงนี้ก็คือฆาตกรมุสลิมที่ฆ่ามุสลิมตายน่าจะฆ่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเช่นยิงนกไปทุกคนตายทำปืนลั่นไปทุกคนตายหรือว่าขับรถชนคนตายจำเป็นจะต้องเสื้อกับฟาโรห์เป็นขาปรับ ต้องเสื้อกับฟาโรห์ยิฟาราดก็เสื้อยิฟาราดเสื้อกับฟาโรห์เป็นขาปรับอะไรล่ะคือปล่อยทาสที่เป็นมุสลิมหนึ่งคนนั่นในหลักเดิมของอิสลามซึ่งถึงวันนี้ทาสมันไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วที่ทำอย่างไรในเมื่อศาสนากำหนดว่าต้องปล่อยทาสหนึ่งคนซึ่งทาสหนึ่งคนในพี่น้องอย่าลืมว่าเรามองว่าหนึ่งคนนั้นมันหายแต่ในยุคการข้องทาสจริงๆนั้นมันไม่ย้ายเลยโปรตระกูลทาสก็คือเป็นทาสตาโลดชัวลูกชัวล้านแต่พอเคยมาโปรดทาสสักคนนี้ ฐานคนนี้จะเป็นไทยเป็นอิสระทันท
0: ี
1: นะมันไม่ง่ายว่าปล่อยง่ายนั่นมันเป็นเฉลืองง่ายก็มาปล่อยฐาน
0: คร
1: ับก็ปล่อยตระกูลให้มาอยู่ให้เป็นไทยไปเลย
0: ครับครับ
1: ซึ่งทีนี้ป่านนี้มันไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วทำเรือที่มันบอกปล่อยฐานที่เป็นมุสลิมคนนึง
0: ครับ
1: และปราศจากตำหนิแล้วนั้นฐานคนนั้นมันถึงว่ามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีตำหนิหรือว่าอุตสาหะนะถ้าไม่มีความสามารถที่จะซื้อฐานได้ล่ะนะตังไม่มีฐานยังแต่ตังไม่มีเงินไม่มีจะซื้อหรือว่าห้าซื้อไม่ได้ล่ะฐานมัดเลย
0: ครับ
1: หรือว่ามีฐานแต่ที่จะขายแล้วแต่ราคาแพงกว่าตลาด
0: ครับ
1: ทําเพื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ค้าคนๆนี้ที่ว่าสนะให้มันให้แกต้องปล่อยฐานคนนึงนั้นก็ให้เขาต้องถือสินอดส่งเดือนติดกัน
0: ครับครับ
1: ส่งเดือนถือสินอดส่งเดือนติดกันคือ60วันติดกันเลยอย่าคาด
0: ครับ
1: นะถ้าคาดวันนึงวันใด
0: ต้องหรือไม
1: ่โดยเจ็บป่วย อะไรก็ตามจะต้องหรือไม่ทันทีนับหนึ่งไม
0: ่
1: ให้ได้60วันนั่นแหละ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเว้นแต่ว่าถ้าว่าไม่ไหวเลยคนนั้นบาไปเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงคือมีเหตุมีประจำเดือนคือชื่นนิรภัยไม่ได้เลย
0: ครับครับครับ
1: ถือสินอดติดกันไม่ได้กันมีประจำเดือนถือว่าสกปรกนะจะต้องมดประจำเดือนตัวถือสินอดได
0: ้
1: นะเห็นคนที่มีเหตุมีนิฟัสหรือสัตว์หน้าถือว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำคัดติดกันล่ะ
0: คร
1: ับ เช่นว่าส่งเดือนติดกัน60วันแต่ว่าบวชไปได้สักครึ่งเดือนประจำเดือนม
0: า
1: หรือว่าเกิดทีนี้ก็ศาสนาไม่ให้นะเพราะศาสนาถือว่าจะต้องทำติดกันดู
0: ติด
1: นะ60วันเลยท่านนั้นถ้าไม่มีความสามารถที่จะถือสินอดเหล่านะไม่ไหวเลยนะช่วงเดือนนั้นไม่รอด
0: ครับ
1: ถ้าได้สักปักกว่านั้นเลยได้ว่าไม่ได้ร่วงเดือนติดกันเช่นอะไรแกอายุมากนะอายุมากไม่สามารถบวชได
0: ้ครับ
1: หรือว่าเจ็บไม่ว่างจะให้ล่ะนะเจ็บไอ้นี่ไม่ว่างจะให้คือถือไม่ได้เลยแหละ
0: ครับ
1: ศาสนาไม่อนุญาตให้โอกนะไม่อนุญาตให้โอกอาหารแทนตามกวนอัสซะไม่ได้ก่อนนะที่ฟาราตรงนี้ก็จะติดอยู่เนื้อขาดจากบนพวกนั้นทีนี้ทำเพื่อเมื่อเขาตายจำเป็นจะต้องออกข่าวสั้น6ท่านั้นนะให้แก่คนอยากจนหรืออนาถาแทนการตื้อสิ้นอก
0: 60ตานาน60ตาน
1: านได้แล้วก็60
0: ล
1: ู่60ลู่60ลู่งานธรรมดา7คิด7 8คิดแต่ก็ชื่อว่า6ลู่เลย
0: ให้ใครนี
1: ่ให้กับคนอยากจนนะปาเกมิดเกน
0: ครับ
1: คําว่าปาเกมิดเกนหมายถึงว่าคนที่ว่าต้องการที่จะจ่ายวันนึงประมาณสัก150แต่เขาได้มาไม่ถึงนะรู้ว่าต้องการใช้วัน100นึงแต่เขาห้ามมาได้70บาท
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้คือไม่ได้เลยอยู่กับปากีนะมิสกีนี่ก็มันถึงว่าคนลำบากที่ว่าถึงตกครึ่งเลยรายได้กับรายจ่ายกับต้องความต้องการนั่นคือจนนะก็ให้คุณอย่างพวกนี้นะคุณอยากจนหรือคุณอนาถาแทนการถือสินอด60วัน
0: อ๋อครับ
1: ซึ่งทีนี้กัฟฟาโรก็ว่ากัฟฟาโรแต่เดียเสียกีฟาราดที่ว่าให้ปล่อยทาสถ้าไม่มีทาสการซื้อสินอดถือถือเราไม่ลดเลยก็ให้เสียสั้นนะ60ฐานานตรงนี้ทีนี้กลับมากัฟฟาโรที่กล่าวมานี้สำหรับผู้ที่ฆ่าคนโดยเจตนาโดยเจตนาหรือว่าเสมือนโดยเจตนาเช่นเอาไม้เล็กๆไปตี
0: ครับ
1: ตีคนคนหนึ่งบังเอิญมันตายนั่นตีไม่ใช่คิดว่าที่ให้มันตายนะเลยมันตายนั่นก็
0: ไม
1: ่
0: เจตนา
1: จำเป็นจะต้องรีบเสียกับฟาโรห์เลยกว่านี
0: ้
1: เสียเลยส่วนผู้ที่ฆ่าโดยไม่เจตนาก็ไม่ต้องรีบเร่งเสียกับพระราชไม่ต้องรีบนะที่ไม่เจตนาเอาไม้เล็กๆไปตีซึ่งมันเป็นลุ่มตาย
0: เป็นลุ่มตาย
1: นะแต่ถ้าว่าฆ่าโดยตั้งใจอันนี้ต้องรีบเสียเลย
0: คร
1: ับ นี่คือคือการทดแทนของผู้ที่ทำผิดในเรื่องของการฆ่าคนนะพี่น้องก็อาจจะไม่เคยได้ยิน
0: นะครับไม่เคยได้ยิน
1: นะครับนี่ก็พอครับ
0: นั่นในเรื่องราวดีๆนะบอกให้ทุกท่านได้รับฟังกันเลือกไปเลยนาฬิกาครับเมื่อเวลาใช้แล้วดิเพื่อดี
1: ไม่เหลือเลย
0: เพราะว่าในวันจันทร์หน้าล่ะว่านะนะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีทุกคนอัสสลามุอะลัยกุมครับ
1: ลิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
2: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
9: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะอริสาเสียรัตค่ะ
1: ค่ะดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการในวันนี้ค่ะนอกจากเราทั้ง2คนแล้วนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชาการเกื้อนะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในส่วนของรายการให้แยกข่าวนะคะเราก็มีประเด็นมากมายเรื่องราวนะคะพี่ปายที่เราจะมานำมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมไปถึงในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนในพื้นที่กันด้วยค่ะก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรักทันข่าวใต้
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสำคัญค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะกว่า 500,000 รายค่ะทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาย้ำเตือนเรื่องการยืนยันตัวตนค่ะ eKYC ค่ะให้ทันตามกำหนดค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งานนะคะงวดแรกค่ะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวันนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะได้ตรวจสอบสถานะของตนเองค่ะและดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะที่ต้องยืนยันตัวตนหรือeKYC ค่ะและจะประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบนะคะโดยไม่ล่าช้าค่ะโดยสำหรับกำหนดการดำเนินการนะคะแบ่งประชาชนออกเป็น3กลุ่มค่ะน้องน้ำฝนค่ะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะซึ่งจะต้องผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วค่ะไม่ต้องลงทะเบียน eKYC ใหม่ค่ะกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะควรดำเนินการลงทะเบียน eKYC ค่ะให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569ค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3ค่ะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วภายในวันที่31สิงหาคมค่ะหากมีข้อมูลต้องแก้ไขนะคะหรือมีเอกสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะระดับอำเภอหรือเขตค่ะได้ถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค่ะ
0: ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้นะที่มีประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคะหรือว่าที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ธนาคารทอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะก็สามารถยื่นเป็นเขาเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจค่ะพี่ปายที่จะใช้แทนเพื่อที่จะไปให้ญาติหรือว่าลูกบุตรหลานเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์แทนได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ณตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์การให้ทันในวันที่1
1: ค่ะ
0: 1กันยายน1ตุลานี้นะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะไปยืนยันตัวตนกันนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวดีค่ะด้านสาธารณสุขค่ะและการรักษาพยาบาลค่ะล่าสุดนะคะบอร์ดสปสช.ค่ะมีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ค่ะการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคโนโลยี SEEG ค่ะและ SDE ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาค่ะให้เข้าถึงการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะบอร์ดสปสช.ค่ะไฟเขียวบริการตรวจ คลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่ะหรือ SEEG และ SDE ค่ะซึ่งเพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาค่ะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะตามข้อเสนอสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะคะช่วยแพทย์วางแผนผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเตรียมงบกว่า22ล้านนะคะจุด47ล้านบาทค่ะรองรับบริการปีงบประมาณ2570ค่ะเพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการนะคะและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรักษาค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครั้งที่9ทับ2569ค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ค่ะโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รมว.สาธารณสุขค่ะในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นประธานได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่
0: ะ
1: สำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชักนะคะนำเสนอโดยนางกัญจนาสีชมพูค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.ค่ะและมีมติเห็นชอบนะคะบริการตรวจ2วิธีค่ะได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองค่ะหรือ SEEG ค่ะและการใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองค่ะหรือ SDE ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะน้องน้ำฝนคะโรคลมชักดื้อต่อยานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะซึ่งผู้ป่วยบางรายนะคะมีข้อบ่งชี้นะคะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่การตรวจทั่วไปนะคะยังไม่สามารถ

0: ไม่เกิน 38,500 บาทต่อชุดค่ะส่วนสายวัดประจุไฟฟ้านะคะในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักนะคะหรือSDE ค่ะชนิด 1x6 ขั้วค่ะไม่เกิน 33,300 บาทต่อชิ้นค่ะและชนิด 2x8 ขั้วค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบนะคะกรอบวงเงิน22ล้านค่ะที่ผ่านมานะคะภายใต้เพดานงบประมาณรายการอุปกรณ์กลุ่มระบบประสาทค่ะวงเงิน85ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้สปสช.ค่ะกำชับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายในกรอบวงเงินด้วยแล้วก็ประสานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดวางแผนแล้วก็พัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่า service plan นะเพื่อที่จะขยายบริการแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ SEEG นี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะทีนี้ค่ะตามสถิตินะคะคนไทยของเรานะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะก็ประมาณ 400,000 กว่ารายค่ะพี่ไป
0: ค
1: ่ะในจำนวนนี้นะคะก็คิดว่าร้อยละ30ของผู้ป่วยลมชักมีอาการดื้อยานะเยอะเหมือนกันนะพี่ปายในส่วนนี้ซึ่งถือว่าในการให้บริการในครั้งนี้นะการให้บริการของไทยก็เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการแพทย
0: ์
1: เพื่อให้มีในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ลดอัตราการป่วยหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยนะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาให้ได้รับการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็ลดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ลงได้อย่างมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ค่ะน้องน้ำฝนคะเรามาดูกันข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียค่ะประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะโดยมีนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะจัดทำขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์บทเพลงและสื่อมัลติมีเดียค่ะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งบทเพลงดังกล่าวนะคะประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือโกไข่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดำเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้พวกเรานะทีมงานสวทพังงานะคะก็จะไปร่วมในการบันทึกนะบันทึกในส่วนของบันทึกภาพและก็ร่วมขับร้องบทเพลงเพื่อประกอบการจัดทำสื่อมัลติมีเดียนี้นะคะที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่านะคะตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในเวลา15นาฬิกาค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดพังงาที่สนใจค่ะสามารถมาร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกแล้วก็ขับร้องบทเพลงเพื่อถวายความอาลัยได้ในวันพรุ่งนี้นะเวลา15นาฬิกาค่ะณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าเราก็จะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโกไข่กันค่ะ

เวลาเราดีไซน์ดนตรีเนี่ยก็คิดถึงคาแรคเตอร์หรือบริบทที่พระองค์ท่านทรงทำมาเพราะนั้นมันก็จะมีออกอาการมาร์ดนิดๆนะฮะก็จะมีเสน่ห์ถึงรักตึงเนี่ยแล้วก็มีฮอร์นเป็นเครื่องบราสที่แสดงถึงความสง่างามอะไรเงี้ยแต่ว่าโกก็ไม่ลืมที่จะใส่ขลุ่ยกับระนาดลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมาทำให้คนไทยที่ได้ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเนี่ยจะเห็นว่าในความเป็น

0: เป็นทรงสากลเนาะพงพาทรงสากลเพราะจบคอเนลนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็พงท่านก็กลับมา
1: ค่ะ
0: มาทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเราคือแผ่นดินไทยก็มีเสียงดนตรีไทยก็ควรจะอยู่ด้วยกับความเป็นสากลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำว่าเสียดายพงพาเนี่ยเราเขียนในเพลงไม่ได้หรอกแต่มันในฐานะนักแต่งเพลงมันต้องแปลความมาว่าที่เสียดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังตราตรึงไงฮะมันยังอยู่ในความอยู่ในใจอยู่เพราะนั้นชื่อเพลงว่าพงพาศรัทธาที่ยังตรึงใจคือศรัทธาในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยใช่ไหมเราศรัทธาโครงการของพระองค์ท่านแต่มันยังตรึงใจอยู
1: ่
0: นะฮะในชีวิตผมของท่านแค่4 7พรรษาอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเพลงนี้มันมาจากแนวคิดนี
1: ้
0: นะครับแล้วข้างในก็ต้องอธิบายเลยว่าท่านพระองค์ท่านทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องนึงที่น่าคิดก็คือว่าท่านอยู่ในอ้อมกอดของปู่กับย่านะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันโกใช้คำว่าตอนแรกแต่งคำว่าสู่อ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยแต่พอนั่งทบทวนแล้วแบบใช้คำว่าในอ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยคือเรานั่งดูอยู่โอ้สามพระองค์คงกอดกันด้วยความรักความคิดถึงแล้วแหละใช่ไหมฮะคือแค่คำว่าสู่กับในหรืออะไรเนี้ยมันก็ให้นัยยะที่ต่างกันแล้วเพราะนั้นความประณีตบรรจงในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยโกก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็ไม่ละเลย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะที่มาที่ไปโดยผู้ประพันธ์นะคะก็คือโกไข่นั่นเองค่ะในบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังรายการให้แยกข่าวอยู่นะคะนี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของบทเพลงนี้นะคะได้ถ่ายทอดนะคะสู่สายตาประชาชนเป็นภาพที่จะบันทึกกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะช่วง PRD Service ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักฟรีค่ะ
2: ค่ะ
4: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
2: ค่ะ
4: ค่ะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะเปิดโครงการบ้านพึ่งวัดค่ะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยมีการเปิดให้บริการทุกวันค่ะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนวันนัดค่ะและสามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะในกรณีตรวจรักษาเสร็จช้าค่ะและต้องรอรถสาธารณะเดินทางกลับค่ะโดยขั้นตอนการขอรับบริการนะคะมีต้องเตรียมเอกสารใบนัดแพทย์ค่ะแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งแจ้งความประสงค์นะคะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะได้แก่โทรศัพท์นัดหมายค่ะที่หมายเลข065-950-6319ค่ะและแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะและช่องทางที่3นะคะติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้าค่ะซึ่งผู้ป่วย1คนนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนค่ะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะสามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาค่ะและหากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะเพื่อรอรถสาธารณะกับภูมิลำเนาค่ะซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะให้มีที่พักที่สะดวกค่ะใกล้โรงพยาบาลและก็ลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้ารับบริการทางการแพทย์
2: ค่ะ
4: โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร065-950-6319ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเตรียมเอกสารและสอบถามข้อมูลการเช็คสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าพักให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับการรักษานะคะก็นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องน้ำฝนนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งหากผู้ป่วยหรือญาติท่านใดนะคะต้องการสอบถามเงื่อนไขหรือจองเข้าพักค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0659506319ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งเนาะซึ่งจะเป็นในส่วนของการวิ่งHeart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในจะมีงานวิ่งในวันเสาร์นี
4: ้
1: เนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมร่างกายดีกว่าตื่นเช้ามานะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันซึ่งเหรียญสวยมากเสื้อก็สวยมากนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะทีมงานสทมคะก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
4: ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามานับถอยหลังอีก5สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและกลุ่มธนาคารโลกระดับโลกค่ะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะโดยคาดการณ์ค่ะว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศค่ะเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกค่ะและเป็นครั้งแรกนะคะในรอบกว่า35ปีค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ายิ้มสมายร
4: อ
1: ย
4: ยิ้มสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะ
1: แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับต่างชาติได้เห็นกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาก็ในส่วนของรายการ5แยกข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสภณเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในรายการถัดไปนะคะเวลา 16:30 นาทีค่ะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ก็ทางสวทพังงาของเราเป็นแม่ข่ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะสวัสดีชั้นอริสาศิรัตน์ค่ะ
4: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสีพระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้า อะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ.2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอ้พันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้างมาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงห์ขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงห์ขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสาวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เท่าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ.2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เท่าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสาวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตพันธุ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ. 2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ. 2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบพระราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบพระราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพาวุธทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้
3: กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปนภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plusคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ AM ด้วยนะครับวันนี้ฟังกันแบบคึกคักเลยทีเดียววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับแล้วก็หลายๆคนบอกเริ่มต้นการทำงานด้วยคุณเมย์มาแล้วนะครับทักทายมาสวัสดีค่ะผ่านทาง TikTok เลยวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับรอติดตามฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าส่งข้อความมาต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ Facebook ของเราครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับน้องมุกวันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับทักทายมาใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวครับเพิ่มเติมมาได้เลยคุณสุวิทย์โสมนัสครับอยู่หลังไมค์วันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับหลายคนที่หยุดพักผ่อนไปเป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อาจจะไปพักผ่อนมาแล้วก็วันนี้เริ่มต้นการทำงานด้วยดังนั้นครับขอให้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานที่หนึ่งเลยแฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็การงานต่างๆที่บางทีแล้วอาจจะแบบอุ๊ยวันนี้งานยุ่งมากเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยแต่ช่วงนี้พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเก็บข้าวเก็บของ กำลังเตรียมกลับบ้านด้วยนะครับขอให้สนุกสนานนะครับกับเรื่องราวของการติดตามรายการนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นครับอยู่ที่เบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้สวัสดีอัมซ่าหามาเล่าด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับต้องบอกว่าคึกคักเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือเรียกว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งมาบอกกล่าวกันได้ตอนนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถที่จะรายงานตัวมาได้ครับตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็มีการรายงานเรื่องสภาพอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของฝนฟ้ามาด้วยดังนั้นครับวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกก็บอกมาด้วยแต่สถานีของเราวันนี้มองไปนอกห้องจัดรายการสักนิดนึงชะโงกหน้าไปดูโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับที่แถวๆวิภาวดีรังสิตครับดินแดงนะครับสนามเป้ารวมถึงบางเขนวันนี้รายงานตัวมาบอกว่าแดดแรงครับคุณบอลฝนไม่ตกนะครับรวมถึงการเดินทางเข้าเมืองด้วยแต่บอกรถติดด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับบอกได้เลยว่ามีความสุขนะครับกับทุกเรื่องราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่แน่นอนวันนี้หลายๆท่านเลยนะครับคงได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของการพิจารณาเรื่องงบด้วยนะครับปี70เดี๋ยววันนี้จำนำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกย้ำเตือนเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่บอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกไม่กังวล เรื่องราวของการอภิปรายงบประมาณปี70ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดครับก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อคืนนี้นะครับท่านจะเตรียมเดินทางไปที่นอร์เวย์ในคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้มีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่เรื่องของการพิจารณาการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตั้งใจครับจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำครับเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ครับพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่อาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบทุกๆข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลตามข้อสักถามนะฮะของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยท่านนายกตอบครับบอกว่าหลังจากรัฐบาลทำงานมาครบนะฮะประมาณสักครึ่งปีต้องบอกว่าก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือเรื่องของการปรับแนวทางการสื่อสารใหม่นะครับโดยจะเน้นเปิดพื้นที่นะครับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยสื่อสารนะครับภารกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะฮะการทำงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะมาเรียกว่าพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเสนอข้อมูลต่างๆเรื่องของการดำเนินงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามได้รับทราบกันในแต่ละสัปดาห์อันนี้น่าสนใจมากอย่างที่มันบอกนะฮะว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายนเนี่ยก็มีรายการคุยกับครม.อนุทินโอ้โหคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรตติ้งกระฉูดเลยนะฮะต้องบอกว่าท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอบในหลายๆประเด็นครับที่พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะท่านก็เคลียร์ทุกๆประเด็นแล้วหลายๆคนก็ได้มีโอกาสชมรายการพร้อมกันด้วยทาง NBT ก็บอกว่าโอ้รายการก็เรียกว่าให้ประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกว่าตอบทุกคำถามนะฮะของพี่น้องประชาชนได้เคลียร์เลยทีเดียวดังนั้นครับก็จะมีอีกหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็จะมานั่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็พูดคุยสื่อสารนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุยกับครม.อนุทินสำหรับคิวการออกอากาศรายการของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการเพราะภารกิจท่านถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูเยอะจริงๆแล้วก็แน่นจริงๆนะครับคิวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานหนักนะฮะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าท่านทำงานหนักมาก

ข้อมูลต่างๆซึ่งก็บอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อกังวลใจนะฮะจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยเหตุและผลด้วยข้อมูลนะฮะที่เรียกว่าเป็นเปเปอร์เป็นงานต่างๆเลยที่เรียกว่ายืนยันแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขด้วยดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่าก็ทำงานอย่างหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นอยู่นะครับของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ได้ตามข่าวให้คุณผู้ฟังด้วยก็คือกระแสข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนข้อนี้นะครับแล้วก็ท่านเดินทางเข้าสู่การประชุมสภานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณจรินานะฮะส่งเข้ามาแล้วก็คุณจรินีใช่ไหมฮะคุณจรินีด้วยนะครับจากที่ไหนยังไม่ได้บอกพิกัดมาแต่ส่งสติกเกอร์มาแล้วล่ะเห็นเป็นช่อดอกไม้นะครับช่อใหญ่เลยในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ส่งมาแล้วนะครับแหมน่ารักมากๆเลยทีเดียวคุณสุวรรณาจากปากช่องครับคุณบอลบอกฝนคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับแต่รับฟังวิทยุได้ชัดเจนนะครับขอบคุณที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังทุกๆวันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันครับที่เรามาจัดรายการก็จะคัดสรรนะฮะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณผู้ฟังคุณรจนาบุรณกิตติมาแล้วคุณอเนกพลิกไทยนะครับก็ส่งข้อความมานะครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็ติดตามกันอยู่สวัสดีน้องเดชด้วยนะครับทักทายผ่านทาง TikTok ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สื่อสารกันมีการเคาะหัวใจกดไลค์มานะครับมีน้องแชมป์ด้วยขอบคุณมากล่าสุดครับเรื่องของการประชุมสภาวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้นะฮะ7 กันยายน 2569ครับก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนะครับโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการวิสามัญก็พิจารณาร่างงบประมาณปี2570ก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณนะฮะซึ่งคณะกรรมการที่การนะครับวิสามัญก็ได้มีเรื่องของการมีมติปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทเพื่อนำงบประมาณบางส่วนครับไปยังงบกลางแล้วก็กองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณนะฮะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปลยตินะฮะก่อนที่จะลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาพิจารณาในวันที่10และวันที่11กันยายนตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จครับแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งตรงนี้ครับก็จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะฮะก็ส่งเพิ่มเติมมาใครอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างการทำงานของคุณผู้ฟังในแต่ละวันครับต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีการประชุมในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านหลังจากที่ตอนนี้ครับทางด้านของปภ.ครับก็เตรียมนะฮะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือน 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านรอบแรกนะครับจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า 136.93 ล้านบาทซึ่งจะเข้าบัญชีครับในวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณ 14:00 จนถึง 18:00 เช้านะครับก็วันนี้ครับดูรายการอยู่หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะฮะก็บอกว่าติดตามจากทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์

0: เรื่องราวของเงื่อนไขเรื่องราวของวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะครับให้กับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกลมๆนะฮะก็ประมาณ136ล้านบาทนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็จะมีการพิจารณากันแล้วเงินคุณผู้ฟังอย่างที่นำเรียนกันก็จะมีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 2:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.ครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบเงินได้ครับจากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ท่านได้มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดตามกรอบเวลาสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับเงิน 9,000 บาทก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับกรณีประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยและท่านยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลืออันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวท่านสามารถครับลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับก็สามารถติดตามสถานะได้ครับแล้วก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยแนะนำครับให้ท่านตรวจสอบบัญชีนะฮะแล้วก็ตรวจเรื่องของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินนะครับ 9,000 บาทในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรายการนะครับปภ.ก็เตรียมโอนเงินนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวละครัวเรือนละประมาณ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนั่นแหละที่จังหวัดน่านนะครับโดยก็จะมีการโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายนตั้งแต่เวลา 2:00 น.เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องรีบมาบอกกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวฟังรายการอยู่แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อไหร่ก็ถามมาก็ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยนะครับอ่ะคุณโอซักทายเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามฟังอยู่ทั้งบ้านเลยนะครับหลายคนกำลังเดินทางด้วยขอให้เดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแต่มีบางคนบ่นนะเมื่อกี้มีบอกรถติดเหมือนกันนะครับวันนี้การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆพื้นที่ลาดพร้าวนี่บอกรถติดนะฮะก็อาจจะใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ไหนที่ทั้งเลิกงานและรถติดแล้วก็มีฝนตกอีกก็ติดเป็นคูณ2ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็ถึงที่หมายครับด้วยความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนครับรัฐบาลตั้งเป้าในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งคาดนะฮะว่าจะทันใช้แน่นอนครับในตุลาคม2569โดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบนะครับในหลักการเรื่องของการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดนะฮะดำเนินการในการกำหนดเรื่องของการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนอันนี้น่าสนใจโดยจะมีความคุ้มครองครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนเนี่ยถึง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทของภัยพิบัตินะฮะนั่นก็คืออุทกภัย วาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยท่านบอกเบื้องต้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับก็จะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมนะครับการจ่ายค่าสินไหมตรงนี้จะดำเนินการภายใน15วันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับกรณีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยนะครับที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับนางสาวพลอยทะเลนะฮะกล่าวต่ออีกด้วยว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เนี่ยภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาภาครัฐที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่รวมนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเรื่องของค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินน้อยลงนะครับแต่ความคุ้มครองจะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำนะฮะ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยคาดการครับว่าจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในกันยายนนี้คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสังเกตดูเวลาเกิดอุทกภัยเวลาเกิดวาตภัยนะครับภัยธรรมชาติหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บมากมายก็จะนำเข้าสู่เรื่องของการตั้งเป้าจัดทำคุณผู้ฟังครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่บอกครับว่าคาดนะฮะว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายนนี้แหละนะครับแล้วก็คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าทุกเรื่องครับต้องบอกเลยว่าประโยชน์ที่คุณผู้ฟังได้รับไปเนี่ยเราก็คัดมาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆภูมิภาคภาคเหนือก็เจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมครับภาคอีสานก็เจอฝนตกหนักภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฝนตกหนักจริงๆแล้วก็หนักอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีศึกษาก็คือที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการเดินหน้านะครับขับเคลื่อนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการครับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับเมื่อสักครู่นี้กำลังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการอยู่แล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยหลังไมค์นะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับทั้งข้อความที่ส่งมาทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการทักทายกันนะครับผ่านทาง TikTok ด้วยแล้วก็หลังไมค์นะครับที่เบอร์022769717และอีกเบอร์นึงครับ022769721ดังนั้นครับใครที่วันนี้ฟังยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้มีการเช็คชื่ออ่ะก็ส่งมาบอกกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วกี่แชร์เอ่ยบอกด้วยนะนะฮะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้ทีมงานของเราฟังรายการอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจมาในทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าก็เป็นที่พูดถึงกันเรื่องของ Data Center เรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็เป็นประธานประชุมเดินหน้าครับจัดระเบียบกิจการ Data Center ทั้งระบบโดยตรงนี้ต้องนำย้ำนะครับว่ามุ่งยกระดับมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการกำหนดเรื่องของเกณฑ์ขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็หนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลแห่งภูมิภาคครับโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง Data Center ซึ่งท่านก็บอกแบบนี้คุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะครับบอก Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เป็นรากฐานในการรองรับการประมวลผลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับ ประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ดีครับเป้าหมายของประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่ดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่การลงทุนดังกล่าวเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทยนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลทั้ง AI นะฮะแล้วก็คลาวด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถครับในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเรื่องของที่ดินและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดกุมตามมาตรฐานสากล นะครับซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนี้ครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center2569ซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงการกำหนดกรอบนะฮะการกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีเอกภาพสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายทางกฎระเบียบเดิมที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะฮะต่อการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งข้อตระหนักถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องเขตชุมชนเมืองยกตัวอย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้ง Data Center ซึ่งที่ผ่านมาครับกฎหมายก็ยังพัฒนาตามไม่ทันนะครับจึงเกิดช่องว่างในลักษณะการลักลอบใช้อาคารนะครับหรือใบอนุญาตที่ผิดประเภทตลอดจนพฤติกรรมการกักตุนหรือว่าการขอเผื่อใบอนุญาตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นยกตัวอย่างนะครับการยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับของทั้งประเทศการประชุมวันนี้ครับจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ส่งเสริม Data Center นะครับแต่จำเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบวางกติกาให้ชัดเจนให้โปร่งใสแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดความกังวลของสังคมนะฮะสิ่งที่อยากเน้นย้ำให้แก่ทางคณะกรรมการได้ช่วยกันนะฮะร่วมกันผลักดันมาตรฐาน Clean Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียน Clean Energy นะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือ OECD นะครับเรื่องของพันธกรณีของไทยที่จะมุ่งเป้าไปสู่ Net Zero นะครับโดยขอให้คณะกรรมการก็ร่วมกันคุณผู้ฟังในการศึกษากันกรองประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งรัฐบาลครับพร้อมนำเสนอนะฮะข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ผลการพิจารณาไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งในส่วนของการออกประกาศการแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็การยกระดับสู่การร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.นะฮะเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศต่อไปอย่างสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีครับเดือนหน้านะครับเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบครับเรื่องของกิจการ Data Center นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจัดการทั้งหมดเลยนะฮะมุ่งยกระดับมาตรฐานและก็การกำหนดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะหนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับที่หลายๆคนก็มีอาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับ Data Center ครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับรัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐอเมริกาครับเพื่อ ปกป้องความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะฮะของไทยมีมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งล่าสุดครับข่าวดีคือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะฮะ USTR และก็สามารถได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับในสาระสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการหารือกับผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริการองผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีครับโดยการหารือดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301นะครับกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ความมั่นใจครับว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับกับการเร่งเจรจานะฮะแล้วก็เรื่องของโจทย์สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาตัวเลขการส่งออกแต่ต้องป้องกันไม่ให้สินค้าไทยเสียเปรียบคู่แข่งจากมาตรการภาษีซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะฮะต่อคำสั่งซื้อฐานการผลิตการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มภาคอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเกษตรแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาอย่างที่นำเรียนครับไทยเนี่ยเคยถูกเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนภายใต้กฎหมายนะครับในอัตราร้อยละ36ก่อนที่จะลดลงมาเหลือร้อยละ19ภายหลังไทยจัดทำแถลงการร่วมกับสหรัฐอเมริกานำไปสู่การประกาศกรอบความตกลงนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ต่อมาครับแม้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้ใช้มาตรฐานตามมาตรา122จัดเก็บภาษีร้อยละ10จากทุกประเทศแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีการทั้งส่งออกเรื่องของการประกอบการต่างๆด้วยนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งครับตอนนี้ในการรักษาตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันจากมาตรการภาษีความคืบหน้าครั้งนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีความสำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศแต่นี่คือหมายถึงการรักษาคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็ฐานการผลิตเรื่องงานเรื่องรายได้ของคนไทยกว่า 400,000 ตำแหน่งด้วยกันเป้าหมายคือทำให้ไทยครับได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมแล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าทำงานอย่างหนักเลยของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็เร่งปิดดีลการค้าไทยสหรัฐนะครับก็ได้ข้อสรุปในการรักษาตลาดส่งออกอันดับ1 นะครับมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ผู้ประกอบการในการส่งออกนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณวัญชนะบุญญาการด้วยนะครับขอบคุณมากจากไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเพจสำคัญเลยในการที่จะนำข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาขยายความต่อนะฮะแล้วก็มาขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานที่หนักจริงๆครับของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากท้องนะครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรากำลังเติบโตอย่างมาก มากๆเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของฐานรากนี่เข้มแข็งมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องของการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอัปเดตกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประจำปีงบประมาณ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพร้อมกับการแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นการยืนยันถึงคุณค่าการทำงานที่หนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยนั่นก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้หากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตย่อมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปท.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดนะฮะกับพี่น้องประชาชนจึงจำเป็นครับต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้และประชาชนก็ต้องมีความเชื่อมั่นหากบุคลากรเข้าสู่ระบบการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งได้แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองกับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าทั้ง240รางวัลนะฮะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่ทั้งหมดครับเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต้องทำงานกันอย่างซื่อสัตย์ท่านนายกย้ำเลยโปร่งใสให้ประชาชนเป็นที่พึ่งนะครับได้อย่างทุกกรณีและผลงานก็จะสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะวันนี้ก็มีการมอบรางวัลครับให้กำลังใจด้วยนะฮะกับอปท.ที่บริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับเพิ่งลงไว้นะฮะเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างทุ่มเทนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยส่งเข้ามานะครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจะเป็นพื้นที่ไหนส่งมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับก็มีเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองท่านชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงอยู่เรื่องการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการจากที่หลายๆคนก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ท่านประเสริฐยืนยันครับว่ายังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมอันนี้น่าสนใจนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มีประเด็นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยบอกมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงถึงกรมแล้วก็ถึงจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยบอกว่าตอนนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนะฮะเรื่องราวของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการครับต้องนำมตินะฮะมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับขณะที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมมีขนาดพอดีครับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยัน ยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากข้าราชการนะฮะออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังนะครับแล้วก็ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญก็ยืนยันครับว่าอย่างที่บอกยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการนะฮะออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมก่อนนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาต่อเนื่องได้หมายเลขโทรศัพท์ครับอย่างที่บอกไป02-276-9721แล้วก็02-276-9717นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมหมูรุ่งนี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะส่งข้อความมาและติดตามกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องเข้ามาติดตามด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดติดตามไว้นะครับรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายยังต้องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับเรื่องของตัวตนต้องการเริ่มใช้1ตุลาคมนะฮะต้องให้ดำเนินการภายใน30กันยายน2569นะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำนะครับย้ำเลยเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ท่านเนี่ยตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องนะครับตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะในวันที่1ตุลาคมควรจะยืนยันตัวตนเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะครับนี่ก็ย้ำกันกับคุณผู้ฟังด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องของกำหนดเวลาก็ขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มนะครับทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะฮะซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะถ้าท่านยืนยันตัวตนไปแล้วท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่กลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุนะครับว่าต้องยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับหากท่านต้องการเริ่มใช้งวดแรกในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันนี้สำคัญนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาหากยังไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ท่านต้องส่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อไปยังศูนย์ประสานงาน One Stop Service OSS นะครับระดับอำเภอหรือว่าระดับเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับ30กันยายนก็จะประกาศผลคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งเขามีการยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศผลนะฮะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทำง่ายมากนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็ได้นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารก็ได้ครับถ้าเกิดจะไปยืนยันตัวตนนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ครับหรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้โดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดนะครับโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค ควรจะตรวจสอบสถานะให้ปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะครับส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรจะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรจะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ก็บอกว่าฟังกันอยู่อย่างครอบคลุมแล้วก็อย่างชัดเจนนะครับพระรุ่งโอ้โหวันนี้มาข้อความเยอะแยะเลยนะฮะในเพจของเรานะครับขอบคุณมากๆทั้งบทกลอนด้วยคุณยุพินครับสวัสดียามเย็นแม่ห้องสอนรายงานตัวมาแล้วแม่ห้องสอนนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วคุณดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็มีนางสาวธนัทปรินครับขอบคุณค่ะนะครับที่วันนี้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อมาให้คุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมกันมาทาง FM 92.5 MHz นะครับทุกวันแบบนี้แหละฮะช่วงเย็นๆก็จะทั้งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยอย่างที่บอกกันก็คือเงินจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ 14:00 จนถึง 18:00 นของวันที่8กันยายน2569นั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของเราก็มีข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับเพิ่มเติมกันมาแต่เดี๋ยวคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดจากทางสถานีกันก่อนแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
17: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
15: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ By Smile for Everyone บริการด้านทันตกรรมฟรีส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจังหวัดพังงาเตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าเส้นทางใหม่บ้านวังเคียงคู่น้ำตกโตนช่องฟ้าระยะทางราว7กิโลเมตรสร้างประสบการณ์เดินป่าคุณภาพและปลอดภัยจังหวัดพังงาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาประจำปี2569ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาระบุมีการดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey พี่พัฒน์ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาช่วงแรกค่าใช้งบประมาณช่วง1กิโลเมตรแรก55ล้านบาทดำเนินการในปี2570รัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรก8กันยายนนี้เตือนนายจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยฝ่าฝืนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดนเหมือนกันปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับประเทศและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ By Smile for Everyone บริการด้านทันตกรรมฟรีส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนจังหวัดพังงาโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ By Smile for Everyone Thailandภายใต้มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยโรงพยาบาลตะกั่วป่ากองแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตสายการบินแอร์เอเชียและบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟจำกัดกำหนดจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ By Smile for Everyone โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ได้โอกาสในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาจากทั่วประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียรวมจำนวน67ท่านเดินทางมาให้บริการตรวจรักษาในวันที่ 8-9 กันยายน2569เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาและเวลา 13 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาที่ลาวิตต้าสาหน้าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยบริการต่างๆเช่นขูดหินน้ำลายอุดฟันถอนฟันเคลือบฟูออรายเป็นต้นอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจังหวัดพังงาเตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าเส้นทางใหม่บ้านวังเคียงคู่น้ำตกโตนช่องฟ้าระยะทางราว7กิโลเมตรสร้างประสบการณ์เดินป่าคุณภาพและปลอดภัยนายภัตติพงษ์สุนทรวรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงากล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดเล็กซึ่งมีระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ1ชั่วโมง30นาทีขณะที่โครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าดำเนินการทั่วประเทศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน133แห่งและวนอุทยานจำนวน20แห่งรวมทั้งสิ้น153แห่งโดยอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ Soft Openingจำนวน20คนทดลองเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านวังเคียงคู่น้ำตกโตนช่องฟ้าซึ่งมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตร
ในวันที่19กันยายน2569นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยเฉพาะนกหลากหลายชนิดและพืชพันธุ์ต่างๆนายณรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูกล่าวว่าโครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าเส้นทางที่กำหนดจะเป็นเส้นทางใหม่ให้ประสบการณ์และความประทับใจใหม่ๆกับนักท่องเที่ยวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยดังนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานที่รับการฝึกมีความชำนาญนำเดินป่ากับนักท่องเที่ยวทุกครั้งครั้งละ 2-4 คนทั้งนี้หลังจากมีการทดลองเดินเส้นทางใหม่เรียบร้อยแล้วคาดว่าในช่วงเดือนตุลาคม2569จะเริ่มเปิดให้เดินป่าในเส้นทางดังกล่าวเพราะมีการแจกตารางการเดินป่าจำนวนรอบและจำนวนที่รับแต่ละรอบผ่านทาง Facebookอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076485243จังหวัดพังงาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาประจำปี2569ที่ห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอแอราวันอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ชุมชนมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั้ง8อำเภอก่อนร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ไปยังหมู่บ้านและชุมชนนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็นภาระให้กลับมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเองโดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งพอพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมากในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปส.จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนอันเป็นจุดกำเนิดของกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นนายประพันธ์วรรณบวรพัฒนาการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ภาค8องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาได้บูรณาการการจัดกิจกรรมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จังหวัดพังงาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยพลังชุมชนพลังแผ่นดินปัจจุบันจังหวัดพังงามีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งหมด311หมู่บ้าน11ชุมชนซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางเชิงรุกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและอำเภอโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาระบุมีการดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey นายอุทิตลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey โดยเน้นการให้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนเช่นย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวินเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นการเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมนักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยพี่พัฒน์ติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะกอเขาช่วงแรกคาดใช้งบประมาณช่วง1กิโลเมตรแรก55ล้านบาทดำเนินการปี2570เมื่อช่วงวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะกอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2571นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการเดินทางที่ลดการปล่อยคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนนายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ประโยชน์จากการใช้สะพานขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยาน

ร้อยไร่แต่พื้นที่เพียงเท่านั้นไม่พอเรากำลังจะขอทำการจัดซื้อเพิ่มอีกประมาณ 3,000 ไร่ให้ได้ประมาณ 5,000 ไร่นั่นคือสิ่งที่ต้องการที่จะทำให้เกิดสนามบินอันดามันซึ่งสนามบินอนามันแต่จริงๆก็คือที่จังหวัดพังงาของเราถ้าเรามีสนามบินแห่งที่2ซึ่งในรัศมีจากสนามบินภูเก็ตมาสนามบินอันดามันก็ไม่เกิน30กิโลเมตรการเดินทางสะดวกกระทรวงคมนาคมในขณะที่ได้รับมอบหมายมาก็มีการทำแผนโดยเฉพาะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่พวกเราชาวใต้สูญเสียโอกาสมาอย่างยาวนานการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยส.ส.ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นท้องที่และประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านี้ไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขต่อไปรัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรก8กันยายนนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2569และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเตือนนายจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยฝ่าฝืนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดนเหมือนกันปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับประเทศร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายรัฐบาลแจ้งเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปี
ส่วนแรงงาน

0: ต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่างามและสวยนะคะมาในวันนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งคำเพิ่มขึ้นมานะคะนอกจากคำว่า beautiful handsomeLovely, attractive, และ captivating. คำนั้นก็คือคำว่า cute. Cute, สะกดนะคะ C U T E, cute. นะคะคำว่า cute นี้นะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพิจารณาในเรื่องความหมายถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะก็จะแปลว่าน่าเอ็นดูนะคะหรือน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งแต่ดั้งเดิมเนี้ยนะคะมาจากคำว่า acute ที่แปลว่าไวนะคะหรือว่าเฉียบแหลมหรือว่าสาหัสนะคะคำว่า cute นี้ถ้าใช้แบบสแลงนะคะก็จะแปลว่าแหลมคมนะคะแบบฉลาดแกมโกงนั่นเองนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะเหลี่ยมจัดอะไรทำนองนั้นก็ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ Joan is a cute girl Joan is a cute girl ความหมายนะคะ Joy เป็นเด็กสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูอีกตัวอย่างประโยคค่ะ Your hair is so cute นะคะ Your hair is so cuteความหมายก็คือผมของเธอน่าเอ็นดูจังนะคะผมของเธอน่าเอ็นดูจังเพราะฉะนั้นนะคะ cute อาจจะแปลว่าน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูหรือว่าน่ารักน่าเอ็นดูหรือนะคะก็คือเวลาเราแสดงความรักต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นเด็กเป็นเล็กหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเราก็มองว่ามันน่าเอ็นดูนั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะแนะนำนะคะหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720070หรือที่ email address thassanee.th@wu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนสุวิชนนมหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งก็วันที่10กันยายนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราต้องตระหนักและใส่ใจนะครับไม่เพียงแต่วันที่10หรือเดือนกันยาเท่านั้นนะครับแต่ในทุกวันของ1ปีเราก็ต้องมีการดูแลกันและกันนะครับในการที่จะต้องเฝ้าระวังหรือสังเกตพฤติกรรมของคนที่เรารักคนที่เราอยู่ใกล้ๆเขานะครับเมื่อใจบอกว่าไม่อยากอยู่เราควรทำยังไงนะครับมีหลายคนที่อยากพูดคำนี้หรือได้พูดคำนี้ออกมาบางครั้งชีวิตของคนเราก็พบกับวันที่หนักหนาจนหัวใจพูดออกมาว่าไม่อยากอยู่แล้วนะครับคำพูดสั้นๆนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเจ้าของคำพูดต้องการจะจากโลกนี้เสมอไปนะครับแต่ก็เป็นเสียงของคนที่เหนื่อยมากๆเจ็บปวดมากๆหรือมองไม่เห็นทางออกของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับดังนั้นนะครับเมื่อใครสักคนพูดว่าไม่อยากอยู่แล้วสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่การตัดสินแต่คือการรับฟังเดี๋ยวมาพูดคุยหนุนใจกันนะครับพร้อมกับหาแนวทางในการดูแลหัวใจซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะส่งเรื่องราวเนื้อหาสาระหรือคำทักทายคำแนะนำมาที่อินบ็อกซ์ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ของเรานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับช่วงนี้มอบเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนแพ็คเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกฝนตกก็หยิบใช้ได้เลยนะครับยินดีมอบให้ครับโทรติดต่อเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่7กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: ใจจากคุณกมลาสุโกศลนะครับชีวิตและการเรียนรู้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อใครสักคนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่การตัดสินนะครับแต่เป็นการรับฟังนะครับคนที่กำลังทุกข์อาจไม่ได้ต้องการคำตอบที่สมบูรณ์แบบนะครับเขาต้องการเพียงใครสักคนที่จะนั่งอยู่ข้างๆแล้วฟังเขาอย่างจริงใจแทนที่จะบอกว่าคนอื่นลำบากกว่าเรามีตั้งเยอะหรือบอกว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เปลี่ยนเป็นคำถามง่ายๆนะครับตอนนี้เธอกำลังเจออะไรอยู่เล่าให้เราฟังได้นะเรายังอยู่ตรงนี้นะเราล้อมเราพร้อมรับฟังเธอคำพูดเหล่านี้เป็นคำธรรมดานะครับแต่สำหรับคนที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมามองเห็นความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับทางกรมสุขภาพจิตนะครับแนะนำให้คนรอบข้างสอดส่องดูแลรับฟังอย่างใส่ใจและไม่ตัดสินนะครับเมื่อพบคนที่กำลังเผชิญความทุกข์หรือมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองนะครับหากคนที่เรารักกำลังพูดถึงเรื่องของความตายหรือมีอาการแสดงความสิ้นหวังอย่างมากสิ่งสำคัญก็คืออย่ามองข้ามคำพูดนะครับเราต้องอยู่กับเขารับฟังเขาแล้วก็ช่วยเชื่อมต่อเขากับคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยาเพื่อช่วยใครสักคนนะครับตัวเราเองอาจเป็นเพียงสะพานที่พาเขาผ่านความมืดไปพบความช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ดูรุนแรงหรือเรากังวลว่าเขาอาจจะทำร้ายตัวเองนะครับเราต้องให้เขาอยู่กับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือสถานพยาบาลโดยเร็วนะครับสายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1323ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยสายด่วนสุขภาพจิตนี้ก็จะเน้นการรับฟังและให้คำปรึกษาอย่างเป็นความลับนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-113-6789นะครับ02-113-6789สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายของสมาคมสมาริตันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสถานพยาบาลใกล้บ้านครับก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตเวชหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปนะครับเมื่อใจของคนเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับปัญหาทุกอย่างอาจจะดูใหญ่เกินกว่าจะรับมือได้นะครับสิ่งที่เราช่วยได้ในเวลานั้นก็คือไม่ต้องคิดถึงทั้งชีวิตนะครับแต่ช่วยให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดไปทีละช่วงนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีคำตอบเรื่องงานวันนี้อาจจะยังแก้ปัญหาครอบครัวไม่ได้วันนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะจบลงอย่างไรวันนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ไม่เป็นไรนะครับบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการได้อยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับปัญหาต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาทีละเรื่องนะครับและสำหรับครอบครัวเองนะครับเรื่องของการฟังก็คือการแสดงความรักนะครับที่บ้านของเราไม่ควรจะเป็นสถานที่ที่เราต้องแสดงว่าตัวเราเข้มแข็งตลอดเวลานะครับบ้านของเราควรจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถพูดได้ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ช่วยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมการพูดที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะหรือถูกตำหนิหรือถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอเพราะบางครั้งนะครับการป้องกันการสูญเสียชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เริ่มจากประโยคธรรมดาบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราคุยกันก็ได้นะ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากคุณสุธีแสงเสรีชนนะครับมรสุมชีวิตนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราอาจจะรู้สึกว่าตอนที่ชีวิตเรามาถึงจุดมืดมนพระเจ้าอยู่ไกลเหลือเกินนะครับแต่พระคริสต์ตามคัมภีร์ยืนยันนะครับว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจชอกช้ำพระเจ้าไม่ได้ทรงรังเกียจคนที่กำลังอ่อนแอพระองค์ไม่ได้บอกว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก่อนที่จะเข้ามาหาพระองค์เพราะในวันที่เราไม่มีแรงนะครับแม้แต่จะอธิษฐานเราก็อาจจะเพียงแต่พูดคำว่าผมไม่ไหวแล้วพระเจ้าช่วยผมด้วยคำอธิษฐานเพียงแค่นี้ก็อาจจะเพียงพอนะครับในการที่จะเริ่มต้นเดินทางกลับมาสู่ความหวังนะครับเพราะว่าบางครั้งพระเจ้าจะทรงใช้คนรอบข้างทรงใช้คนหมอนักจิตวิทยาหรืออาจจะใช้ครอบครัวใช้เพื่อนของเราหรือคนที่ให้คำปรึกษามาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือนะครับถ้าวันนี้เรากำลังคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากประโยคนึงนะครับว่าอย่าเพิ่งตัดสินชีวิตทั้งชีวิตจากวันที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตนะครับแน่นอนครับความเจ็บปวดในวันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องเจ็บปวดแบบนี้ตลอดไปเราไม่จำเป็นต้องผ่านเรื่องนี้เพียงลำพังนะครับบอกใครสักคนเถอะครับตอนนี้ผมไม่ไหวช่วยอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับสิ่งที่คนหนึ่งต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำตอบของชีวิตทั้งหมดนะครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือใครสักคนที่จะช่วยให้เขาเห็นว่าพรุ่งนี้ยังมีหวังอยู่เสมอนะครับความมืดมิดอาจจะอยู่กับเราในคืนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความมืดนั้นจะอยู่กับเราตลอดไป
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากเดอะสตาร์นะครับฟ้าเปลี่ยนสีขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกเนรเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ 90% เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ 0.01% ถึง 49% นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม
9: ่นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จ

0: ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้ซารีอุตมะฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนาริมนอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยส ทรงส่งเสริมสร้างอาชีพ

0: กผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มและแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบน้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกละแล้วก็ตามหลัง 1-2 เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย 15-10 ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์นะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าเป็นการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็หรืออเมริกาใต้อะหญิงก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักน่ะสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูนะอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนรงค์อ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U 23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก็ทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างบริษัทครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดได้ลาลิก้าสเปนด้วยนะฮะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T-Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T-Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันนะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมๆนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันคำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพรนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดิการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปลือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนิกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับ ก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นั่นนะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะนะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนตรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะเมื่อคันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมาส 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคอมเมนตรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอเรสต์เสมอสเปอร์0-0นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมลอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะ นะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัล Man of the Match นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยชนะของชาเก้04นะนะฮะเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของอาวแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมอาวแบกนะครับของนิโคลัสเมคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลเบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมกเกนสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นกันบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์บรเมนชนะอาร์เบลเลสิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์เรติกบิบาวชนะอาร์เรติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีอาร์เรลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมเกียรติจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมเกียรติจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อาร์ดากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนิเอลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทาแลนต์เรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้เดนิเอลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup นะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับวัดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอัธพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟังดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนิน

0: ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวัตรยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะ

0: ณพปรราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
2: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเงินว่าเราจะออกจะได้ยังไงนะครับเพราะว่าความของนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
1: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถ มีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมเพราะบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะแล้ววรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนเรนท์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลในการทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่1ก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่าย3มาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่2งานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่3ไปเพื่อนคนที่4มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่5นั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่2คิดอะไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่1มาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริก2ตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักนึงจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบัดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแทนที่และก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอไปนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์และก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกกระทัดใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heart และเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภรณ์นะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิลาศโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

เคยไหมรักฉันตรงไหนจงบอกไปสักทีตรงนี้ตรงไหนจงสำแดงว่าแห่งใดรักอะไรจงบอกมา

ไทยสภาพใจและใจผูกพันรักกันปันไทยสภาพใจและใจผูกพันรักกันปันไปสภาพใจและ

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์ธุรีมาศในฐานะกรรมธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิ์ที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี้
8: นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขชนชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกรมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคคลทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงที่2เงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์และเพลงที่3ดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณนภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณนภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรค์หันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมวะเวลาเราจะเจริญมรณะสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่2ขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมี2ขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังในอันดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังถ้าจะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบโอ้วุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลาดกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพัดพลาดแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ทุกครั้งว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกวังถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รับรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรับรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่ถ้าไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเงินแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายก็ตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์ก็สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกข์ในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายเนี่ยมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากทุกฝั่งมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายเพราะว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอ่ะแค่อึดใจเดียวอ่ะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่ว่า100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านฟังบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆเป็นไข้หวัดใหญ่คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเร้าเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาเงี้ยโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายท่านผู้ฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียวเว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเบื่อลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกินเราก็ตายแล้วท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2-3 ปีแล้วล่ะแต่มันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์เนี่ยยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกฝั่งเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกข์มันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกข์ตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอ
ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างนะเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีถึงตายสัดส่วนของอายุก็มากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุก็น้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องรู้ป่ะเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปได้โอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันเหรอโอ้ไม่ได้ตามมันโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องหนึ่งไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือถ้าถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตะวันอ๋อที่ยืนเหยียบถึงอ๋อที่จะเกาะที่จะจับนั่นคือสารณะตะวันสารณะสารณะแปลว่าที่พึ่งสารณะแปลว่าที่เกาะสารณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสในที่นี้คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมี3อย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฝังก็เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฝั่งอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่แบบโอ๊ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีก
เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ติเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่นี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหันอีกมันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตะวันที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาพิจารณาสังเกตสังเกตนี่แหละท่านฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาถูกไหมล่ะเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเรา

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวด้วยสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยๆคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วนี่นะยังมีเรื่องนั่นนี่แล้วโน่นแล้วก็นอนนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะดูฟังหรือมันอย่างดีกับสัตว์เดรัจฉานนะก็ถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะก็เลยงั้นต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหานั้นก่อนเดี๋ยวส่งลูกเนี่ยให้จบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่5ปี10ปีหรอกมันก็ต้อง20 30ปีอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดปึ้มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไหม้ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวสักวันนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ป่ะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยทั้งฝั่งนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกฟูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีดีมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตอนนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ยท่านแล้วจะกำจัดยังไงอะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถานี่มันก็จะไปเอาหาเงินมาอะเดี๋ยวจะไปใครเขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั่นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นทุกฝั่งคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุใช่อยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำยังไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่าน

ราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ 5ใช่กันนะทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบว่าต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จัดอยู่ในขันห้าขันห้าตัวบังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเราจะเป็นห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันนะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกเนี่ยตัวบังมันจึงจะมาเป็นทุกได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันห้าเนี่ยว่าอุปาทานขันห้าคือรูปอุปาทานขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัววังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เธอจะไปตามแก้ทุกข์นะทุกฝังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ทุกฝังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะอย่าลืมจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือ
ความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาลงไปตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาท่านผู้ฟังเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของเนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะมันมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกข์นะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยเดี๋ยวฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆแล้วฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยนะตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงตอนนี้ว่าเออจริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมามันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเออเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเ
เราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงหนึ่งคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้เพราะความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยายลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเออใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฝั่งห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะท่านผู้ฟังเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติบ้าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราแล้วก็จากไปก่อนก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเพียรของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้
ุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติทั้งหมดเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเนี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บหนึ่งอะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกตัวฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ตัวฝั่งปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยท่านผู้ฟังปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในคือวิปปิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์ถ้ามองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี่บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงเรื่องเป็นการอยู่ในโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขแห่งทุกวันเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทางนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ตัณหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นตั้งหวังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ตั้งหวังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้ไม่อยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เ
เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติล่ะพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางที่เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเอานั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นจองว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้แล้วไงเอาแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไปที่ที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดที่ไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงค
ือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อไหมทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคเนี้ยไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่ถ้าเรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาถ้าเรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมถ้าเรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ไงท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำท่านผู้ฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคล้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดเอ้าความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือเรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดนี่รอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตาอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองๆอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรเราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตก็น้อยเกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปกเร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
10: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
11: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชทันใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6:09 น.ตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12-13 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21 นาฬิกาปภ.มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปภ.ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอน2:00 ถึง 6:00 เช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปภ.แล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปภ.เนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่2:00 ถึง 6:00 เช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136 ล้านบาทนะคะ136,935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6:11 นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักร จากนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะและก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซับซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุเขาว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ1ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจาก ากเงินกู้400,000,000,000 บาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกวณิชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5 ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40 นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้8 กันยายน 2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9 นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41 มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30 ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2 ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการ านกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออก

0: พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือเอรี่นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนการค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์ค่ะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มยกตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจทนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่อง ่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้

0: พดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ มีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนเลยครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วัน และจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปละครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus นี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาบตาพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณทีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีคล้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
0: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำรณเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
1: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
0: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
1: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนต์ตารรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทดำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน